คาบาทไทยวันตาแห่นแห่ห่วมปู่จาม่วนกองคับฟ้อนวาดลีลาล่องนานน้ำเนอสักเสริญเปล่าเตะต้องดังห้องเวียงสวรรค์

แสงใดต้องประดับด้าวเวหนดาวใดเด่นในอนทการคำศรัทธายามของชนวิกฤตมั่นยืนจวบรุ่งย่ำเรือฟ้าแรงแสง

0: ามซื้อบะลำไยหั่นเพิ่นเป็นคนจีนเหี่ยวะ
1: ฮะเป็นคนจีนกะกำเดียวกำเดียวกำเดียวกำเดียวแม่จะอู้กำมันคนเดียว
0: อุ้ยอีแม่อู้กำจีนได้อี
1: ปาทูอีเนี่ยมาดูถูกแม่มึงถ้าฟังเน
2: อว่ายังไงอาชิมปีนี้จะขายเท่าไหร่ล่ะลำไยอ่ะ
1: ก็อ้วจะคืออุ้ยแต่ใดก็ว่ามาแหละเฮ้กูอู้แน่นก็อีน้อยฮ่า

0: กินอย่างไหนจันขอหน่อย
1: อ๋อกินมะปรางอ่ะพี
0: ่ส้มกับหวานอี
1: อ๋อมะปรางกำคออ่ะพี่เออแล้วพี่ทำอะไรน่ะ
0: ฮะบาอี
1: อ๋อหักปลาหรือพี่ทำไมไม่ตื่นน้ำให้ดีๆล่ะแล้วบางคันมันจะโบนะ
0: โอ้ยจันไปกะไก่ไปกะไก่กูอีดก็อีดเจ็บแอลก็เจ็บแอลนี่ก็ได้โดนขี้เปอะผือเลยมึงเฮ้ย
1: อ๋อพี่ยาวขี้เปอะผือมาทั้งนี้นะแหมจะจริงๆ

ป็นได้เป็นได้พ่องอ้ายเป็นได้พ่องโอ้มันล่างจะตายเงี้ยก็รถบุเข้าไปในปากโคบุญท่านหันหันหันบุญออกมา

0: ป้าป้าป้าขอตับแข็งสองกงเอาใบแห้งสองซองเข้าใจไว้เนอะกำเดี๋ยวจะฟังไปฟังคนอู้เรื่องเกษตรนะ
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไร่ชาวนานะครับการเกษตรหรือว่าทำสวนอะไรสมัยนี้นะครับต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยถึงจะได้ผลนะครับ
0: แล้วมันกิโลตะไดไอ้
1: อะไรนะ
0: ก็เทคโนโลยีที่ไอ้ว่านะมันกิโลตะได
1: อ

0: 77วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: เป็นขนาดเลยล่ะ

0: ็นบ่มีเส้นมีสายเจ้านายชุนมีสมบัติขายไปเฮียนหวังเป็นทุนเดี๋ยวเตะปูนตามถนนพดตกงานสวัสดีครับเจ้านายผมมาขอสมัครงานครับ
1: ชื่อยังฮะฮะ
0: ผมชื่อบุญลุ่มครับผม
1: โอ้ที่นี่บ่ต้องการคนชื่อบุญลุ่มมันจังบ
0: ่อย่างนั้นผมชื่อบุญลุ่มก็ได้ครับผมชื่อทองดีครับ
1: อย่ามาตั้นอย่าเด้อบ่ฮู้อะไรเนี่ยเออ
2: แล้วคนชื่อบุญลุ่มเหรอครับ
1: บุญลุ่มก็บ่าว
0: ท่านเป็นจะได้ครับ
1: บุญลุ่มมันชื่อพ่อเมียแฮม
0: อ๋อเจ้านายครับตะกี้ผมลืมบอกนามสกุลนะครับ
1: นามสกุลอย่าบอก
0: นามสกุลคอนกาบวายครับ
1: คนชั้นนี่จะปิ

0: พ่อพ่อมากินข้าว
1: เออข้าวร้อยแกงยังล่ะ
0: น้ำพี่ค้ากับแกงนอนี
1: ่เอาไปกินโต๊ะเฮ้ยพ่อมึงต้องมาให้ดีนะอันน้ำพี่มึงแกงยำหัวหน่อ
0: ถ้าจะลาบกินก็ตะกี้เอาหันใจมูลมาเก็บพับไข่ถึงหอมดวนอยู่หรอก
1: ฮะลาบกะเป็งเฮ้ยอันกินข้าวเลยยังลูกพับกับมามีด้วยก้าแก
0: เฮ้ยป่อนี่ถึงเกินนะก้อนกินน้ำพริกนี่ว่าต้องบ่ดีบ่ที่ว่ากินกินลาบนี่บ่เป็นหยังทายาพ่องเตอร์ป่อ
1: ไปว่าอันกาของมักลุยล่ะก็มาตึกเขานี่ป่อมึงไล่เข้าถึงตัวเลยล่ะ
0: เอ้ยคนเฮาแห้ง

0: โอ้ป้าเอ้ยมาสร้างอย่างในสวนป้านี่ขวดขวดอะฮะ
1: เออไอ้คือว่าป้าเนี่ยมาเกี่ยวหญ้าหึงวัวไปอะ
0: เกี่ยวหญ้าอย่างในกล้วยไม่แบบพี่นุ่มมาเขือปุ้น
1: คือว่าไอ้คือว่าพี่นุ่มมาเขือเนี่ยป้าขอน้อยเดียวบาดได้จะเอาไปใส่น้ำพริก
0: โอป้าเอ้ยมาเดี๋ยวเนี่ยหญ้าออกหน่อยเป็นพี่นุ่มบักเขือกันนี่อย่างอี้นะไปอู้กันบ้านแก่พวกเนอะป้าเอ้ย
1: เออนานเตอะไปได้กินข้าวงายแถมแล้วย้อนพริกนุ่มกับบักเขือเนี่ย

0: ายล้ำเนอเมาเหล้าโหขึ้นกองหล่องกองนี่นะใครรู้เลือดในปากกา
1: สูมีปัญหาก็หันเท่าๆนี่นะมีดบักกินปืนบักกินเนอะพอกลางหลังนี่ลายพุ้ยนะวานเนอ
0: กลางหลังลายพุ้ยมีดก็บักกินปืนก็บักกินแล้วยังจะกินลูกปัน
1: ก็ขี้เชี่ยนกินจนพวกขาวเผือกนี่แล้วบังหันกัน
0: สุริตเอาสักคำ

0: สมจิ๊บฝันเฮ้ยจะพากันไปที่ไหนน่ะสปายถุงเน็บมีดเนี่ยวันนี้วันศีลนะบ่เข้าวัดเข้าวากะ
1: เออพัดเฮ้ยต้องมาใจตันเหมือนขาเนอฟังคำทำกินพริกดำกับข้าวฟังคำขีดเราต้องก็ไก่ใช่ก็เต็มเนื้อพัดเนอ
0: เออตัวบ่หู้ตัวหัวขาวชูนบุญตัวละอ่อนเข้าแพะเข้าป่ามาเสาะหาที่เปิ่งที่อิงตุ้งสามหางแกว่งอยู่ตั้งหน้าเวิร์กเวิร์กแล้วเนอไอ้เนอ

0: ดการยังกุ้งก็แอวแยกะ
1: ไอแอวที่ไหนฮัน
0: ขึ้นเฮือนมาบ่เดี๋ยวนี้เน
1: า
0: ะ
1: ไอบ้านมาสมฮี
0: บ้านมาสมฮีอันพ่อคุณนักป่อสมฮีอันนะ
1: แอวได้เหรอ

0: หลานเฮ้ยหลานจะไปเล่นกังก้องนะโอ้ยไอ้หนอนรถนักจะตายน่ะมาเล่นกับอุ้ยเพ
1: ชไม่อยากเล่นหรอกตาอยากฟังนิทานตาเล่านิทานให้ฟังได้ไหม
0: ได้ชี้มันต้องวัดใบพริบกันหน่อย
1: ใบพริบอะไรตา
0: ก็ต่อปัญหาอะไรเอ่ยกันน่ะกะตาอุ้ยหนออะไรเอ่ยก่อนเขาจะนอนต้องทำอย่างก่อน
1: ก่อนนอนก็ต้องล้างหน้าแปรงฟันก่อนสี่ตา
0: บาดถูกก่อนนอนต้องนั่งก่อนชี้ถ้าบันนั่งแล้วจะนอนได้หรือ

0: ที่สุดในโลก
1: ง่ายจริงๆป่าชลวานจะได้รับปัญหาหน่อมแนม
0: ไม่ถูกผิด
1: โอ้ผิดจะได้อันมันเป็นป่ายังอ
0: ๋อก็ปราจีนบุรีสีตา
1: ไอ้ยะอันขอแก้ตัวแข็งข้องถามมาเลย
0: ป่าอะไรน่ากลัวที่สุดตา
1: ง่ายมากป่าฉลามแม่นก่อ
0: ผิดป่าระเบิดสีตา
1: อ๋ออันนี้มันเล่นของตายรู้ไงจะเป็นควันบึ้งๆนะมึงเนอะ

0: ไปตาอุ้ยแถมเมื่อตะกี้นี้ป้าระเบิดแม่งก็ต่อไปอัดจะถามว่าปลาอะไรยาวที่สุด
1: ก็ปลาไหลสีตา
0: บางแม่งปลาที่ยาวที่สุดต้องปานาธิปาตาเวรมณีทิฆาพทังชมาธิยามิ
1: เอ๊ตานี่ก็ยวนเป็นเหมือนกันนะ
0: บ่ายใจยวนคนเมืองพันเปอร์เซ็นต์เลยล่ะ
1: หลานถามนะปลาอะไรที่ร้องเพลงได
0: ้ป่ะมันจะไปมีอย่างไรเกิดมาพอจะดีตายกูบ่ได้ยินป่าห้องเพลงชะกำเตือ
1: มีสิตาปานามายังไงที่ร้องเพลงว่าโทเอ้ยโทเอ้ยโทเอ้ยคุณตานมเน็ม
0: โอ้ไอ้นี่มันมาเล่นอย่างอีลูเนี่ยแต่ป๊อฮึแต่เดี๋ยวกูบ่ฮื้อตังชื่อขนมแล้วเนอะ

0: ไปนี่ก็จะเป็นการเล่านิทานกันใช่ไหมเนอะ
1: มีเรื่องอะไรตาม
0: ีสองเรื่องเรื่องแรกเรื่องข้าวเปลือก
1: ข้าวเปลือกไม่เอาได้ดูทีวีแล้ว
0: โอ้อันก็เอาเรื่องข้าวเปลี่ยนอ๋อม่วนอย่าข้าวเปลือกก่อนเนอะ
1: เล่าเลยตา
0: ไม่ได้เจอแล้วต้องมีข้อแม่ก่อนจะเล่านิทานต้องไปตักน้ำฮือตาอาบเชียก่อนสองคู่
1: ไปไม่ได้หรอกตาเดี๋ยวตำรวจก็จับตานะ
0: จะมาจับเรื่องหยังข้อหาหยัง
1: ตาไม่รู้หรือว่ากฎหมายเขาห้ามใช้แรงงานเด็กนะตา
0: ป้องปืนว่าเล่นกับแมวแมวปอกตาเล่นกับหมาหมาเลี้ยปากเล่นกับฉากฉากโกกหัวอันนี้มันเหลือฉากโคกกว่ารุ่นแหน่แก่บ่ไปกูจะไปตาคนเดียวก็ได้มางอไผ่ชักคน

0: นะนางเมื่อแต่เจ้าขี้ยังมาอู้บาดจ่าเฮียพ่อง
1: บาดจ่างอู้ยังจู้ยังไปก็กลัวบาดทุกใจเปิ้น
0: เออใครอู้ยังก็อู้มาเถอะป้าถึงบ่ถือ
1: คนนั้นลูกสาวป้าใส่กะ
0: แม่เหลวล้องามก
1: ็งามกะมันมีท้องกับผมลูก
0: เพราะป้านั้นปากบ่ดีบ่นี
1: ่แต่กะป้าใส่ก็มีท้องกับผมลูก
0: เพราะขี้มาชกประมาทขายหน้าขายตาส่องหน้าคนหลายจะอีไปอู้กันบ้านแกเนอะ

0: vua ca, phải mi nhận nào mà.
1: Mà liệu nhỉ, phá trứng mà nhóm nữ, mà phán trái nhanh muốn, mới bảo vò sốt vào mà khải na khải tả ba.
0: Phải khải na khải tả cả nhân đại thầm mọc.
1: Mới bảo vò hứa ba các ý là khám phán lục xảo ba, mi tông các mắn, phá trứng mà nhóm ba khó cả lăng na lăng tả sắc ha phán nơ bỏ
0: lọc. Điều còn, điều còn chạy dên dên. มันมีแต่กรรมนั้นนึกไปว่าอย่างยังอัน
2: มีแต่กะพ่อหลวงก็มีต้องกับผมลูก
0: โหมันมาอู้อย่างอีเนาะคนมาเต็มบาทกะบ่ะหึ
2: ใจนะที่เฮาว่าล่าคําปันกับป้าใสมีต้องกับผมเนี่ยอันนี้หยังอ้อ
0: ขี้ปุ๋มกะ
2: แล้วคนไทยเพิ่นว่าหยัง
0: ท้อง
2: ล้านบนนี่เหรอ
0: โหอันนี้ก็หัวกูกะบ่ะ
2: บ่ใช่นะที่เส้นดําๆเนี่ย
0: ผม
2: ก็ถูกกันเหรอล่าคําปันกับป้าใสกับพ่อหลวงมีต้องกับผมอ่ะ
1: โอ้ยบ้านบ้าพี่ฮะ

0: วอีผันกินเหล้ากับอีปอหน่อย
1: กินเถอะปอเขากินเหล้าแล้วมันจังเพอะนะ
0: บาเป็นหยังกินบ้านเฮานี่เพอะก็เพอะบ้านเฮานี่ฮึกินแก้เจ็บหลังเจ็บเอวเหียหน่อยอ่ะ
1: กินละตาคิงแถม
0: บอกหัวอีผันเล่าก็หากินตกต้องนี่ป๊อเพอะล่ะอู้อย่างอี้จะได้ฟันกันขำขันตกแล้วนี่

0: วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอำเภอแม่อายวันนี้เจ้าหน้าที่ของอำเภอหลายฝ่ายได้นำเอาข่าวสารมาแจกคือพ่อแม่พี่น้องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนคือกับครอบครัวที่ประสบกับภัยธรรมชาติน้ำท่วมต่อไปนี้เป็นรายชื่อผู้ที่จะได้รับแจกข่าวสารวันนี้เชิญมารับได้เลยครับนายสมปันเกยนายทาแก้วเหล่านายเมืองกอกจอกนางพุทธิโยเอาเลี้ยงแถวเข้ามารับทีละคนเด้อครับ
1: ใครได้แล้วก็ออกไปก่อนเนี่ยอันนั้นมึงอย่างได้น้อยเดียวอีกกูอยู่หลายได้หนักหน่อยจ้ะอันนี้ของผมบอกครับ
0: อันนี้
1: ก็การเอากระชอกมาถึงสองแกนก็เดี๋ยวว่าได้หนักได้หลายเป็นว่าแจกคนไหนช่องเลียดอ้อยกุ้มอ้อยไก่ด้วยกันเนี
0: ่ยแล้วครอบครัวของลุงอ่ะมันมีอยู่ด้วยกันกี่คนล่ะครับ
1: โอ้ยถึงวันนี้อยู่ด้วยกัน8คนมันทั้งแถมอึ่งปึ๋งมันปลูกมันหื้อจะโชดมาแถมคนนะถ้าจะรวมถึงเป็ดไก่หมูหมาอันยามูนั่นกับเช้าป่ายพวกน
0: อเอาอย่างอีกก่อนแล้วกันครับผมขอฮื้อลุงเมืองน่ะเอาตี้อยู่ฮื้อผมแล้วผมจะฮื้อเจ้าหน้าตี้ส่งมาฮื้อแถม
1: น้ำท่วมจนบ่มีอย่างเหลือนี่ล่ะป้องเปิ้นว่าผีขำบนโขนขำลุ่มจับบางวันเข้าพอบ่มีกินจะมาเอาที่อยู่ลุงไปแถมโอ้บ่าวอ่ะอีลำเหลือเข้าสองลิตรเนี่ยบ่าวเบ้ออ่ะปิ๊กปิ๊กปิ๊กป่ะหมูเฮาปิ๊กบ่าวละ

0: ป็นยังไงบ้างครับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดพะเยาหลังจากที่น้ำท่วมเนื่องจากพายุแฮร์รี่มันเข้ามาในเมืองไทยก็ทำให้พ่อแม่พี่น้องบ้านเรานั้นขาดอาหารการกินกันไปซึ่งทางรัฐบาลก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกแจกจ่ายข้าวปลาอาหารให้กับพ่อแม่พี่น้องเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนนะครับ
1: เออป้าว่าแจกกะข้าวเปาะอันฉับยับฝานอยู่ว่าขันใหญ่เนี่ยป้าก็ตกแต่ว่าไปฉองคลองกว่าถิ่นเปาะก่ายเหรอ
0: โอ้ยมันคืออย่างนี้นะครับข้าวปลาอาหารที่ผมว่าเมื่อตะกี้น่ะมันหมายถึงอาหารแห้งพวกอาหารกระป๋องนะครับ
2: นั้นสวัสดีครับคือว่าอันที่ว่าอาหารกระป๋องตะกี้นั่นแหละอันลุงก็ใครฮู้ว่ามันเป็นอันหยังกระป๋องนี
0: ่อ๋อมันก็มีพวกปลากระป๋องมีผักดองกระป๋องนะครับ
2: เออนั่นเถอะเออลุงก็นึกว่าเบียร์คานชาเบอร์กระป๋องจะได้เอาแก้ชมปากชะโน
0: โอ้ยไม่มีหรอกลุง

0: ยาตรงเนืองกาสิงคำสำหรับคนเฒ่าคนแก่ที่จังเป็นลมกัดหลังกัดแหล่ใจสั่นวันไหวกินเข้าบะลำนอนบะหลับผู้เฒ่าผู้แก่บอกว่าไม่ยิ่งป้อจ่ายเป็นตินชามือชาเป็นเน็ตออกตินออกมือกินยาตรงเนืองกาสิงคำเป็นประจำแม่ย่าแม่หญิงที่มีอาการพิษเดือนกินพิษสาพิษผอมแห้งแห้งน้อยกินยาปรุงเรืองกาสิงคำเป็นประจำทันที่จังปวดตาปวดจนน้ำตาไหลอันเกิดจากลมบะเฮงขุดกินยาปรุงเรืองกาสิงคำเป็นประจำยาปรุงเรืองกาสิงคำเป็นยาแผนโบราณห้างขายยาจารวดกาสิงคำเชียงใหม่เป็นเจ้าของมีขายตำฮานขายยาทั่วไปยาปรุงเรืองกาสิงคำพ่อแม่พี่น้องที่เคารพครับเรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่เพราะคนเฮาเกิดมาเพื่อกินและก็กินเพื่ออยู่แต่ถ้าเฮากินอันยังบ่ได้กินอันยังลงไปก็แสลงก็เป็นผิดกินแล้วเป็นลมปั่นป่วนในท้องเป็นกระท้องอายุอายุกินยาเม็ดดำแก้กินผิดกาสิงคำเมื่อใดที่ท่านกระท้องเสียท้องเนื่องจากกินอาหารแสลงหรือกินผิดกินยาเม็ดดำแก้กินผิดกาสิงคำยาเม็ดดำแก้กินผิดกาสิงคำเป็นยาแผนโบราณขนาดเก่าแก่ห้างขายยาจารวัตรเชียงใหม่เป็นเจ้าของและผู้ปรุงจำหน่ายมีขายทั่วไปปากเป็นอวัยวะอันสำคัญของคนเฮาสมควรที่จะต้องพอคอยรักษาหื้อดีแต่ถ้าท่านมีแผลในปากปากเปื่อยแสบปากแสบลิ้นกินอย่างลงไปก็เจ็บก็แสบอมยาขางกาสิงคำยาขางกาสิงคำแก้เงือกบวมละอ่อนที่ลิ้นขาวเป็นฝ้าเอายาขางกาสิงคำปาลิ้นหื้อละอ่อนเหี้ยท่านที่มีกลิ่นปากอมยาขางกาสิงคำก่อนนอนสักหนึ่งถึงสองนาทีกลิ่นปากจะหายไปก่อนแปลงฟันเอาผสมลงในยาสีฟันแล้วก็แปลงฟันจากสางเหงือกและฟันได้เป็นอย่างดียาขางกาสิงคำเป็นยาแผนโบราณของห้างขายยาจารวัตรกาสิงคำเชียงใหม่มีขายทั่วไป
1: ยาขางกาสิงคำยาแก้กลิ่นพิษเม็ดดำกาสิงคำและยาพงเหลืองกาสิงคำสามขนาดดังกล่าวนี่ก็มีขายตามร้านขายยากุฏิกุแห่งเสาะซื้อใจแนะนำบ้านใกล้เรือนเคียงหัวระเบียงติดต่อไปตัวครับพี่น้องท่านผู้ฟังครับถ้ามีความคิดเห็นอย่างใดกับเรื่องข่าวห้ำข่าวซอในรูปแบบที่ผมจัดรายการวิทยุอยู่นี้ที่1ปน.ลำปางท่านก็ส่งความคิดเห็นมาให้ผมได้นะครับจะได้ปรับปรุงแก้ไขทุกอย่างให้มันดีขึ้นเอาส่วนใหญ่ว่านั่นนะครับอันใดชอบอันใดบ่ชอบก็บอกนะครับแต่ผมจัดนี้เพื่ออนุรักษ์รักษาศิลปะเก่าเกื้อของพื้นเมืองเฮาบ่คือสูญหายไปช่วยกันแปลงดีคือลูกช่วยกันแปลงถูกบ่คือหลานคนก็สืบคนไม่ก็สืบไม่เป็นของเก่าเกื้อโบราณก่อนจากกันซึ่งเป็นกรรมโครงคร่าวบ่เก่าคือพี่น้องได้รับฟังเป็นคติสอนใจช่วงนี้นับเป็นนาบุญยิ่งคนไทยมีแม่เลิศวิไลยิ่งล้ำพระดังร่มโพไซปกแผ่คลุ้มเอ่ยมหากรุณาที่คุณแม่กำลูกได้สุขเย็นด้วยเกาด้วยกระหม่อมขอเดชะวันนี้ขอพี่น้องทุกท่านผู้ฟังโชคดีมีความสุขในทั่วหน้ากันครับ

0: ก็นิ้วหัวลงจุกเนี่ย
1: ก็ลำคาญลูก
0: ลำคาญยังบ่ลำบ่เรือ
1: โซ่ด้วยกันอ่ะถามจะเอาลูกเอาเมียเป็นชาวก
0: ็
1: มีผัวก
0: ็
1: นุ่งยังมายานต้องยังมาลาย
0: ม
1: าถามเขาเหรออ
0: ยากจะถามตายแล้ว
1: อันยัง
0: เชื่อผู้เชื่อบ้าหมดเลย
1: อันยังไอ้ก้อน
0: เนี่ย
1: เจ้าตุ๊กข้าของไอ้จูเอ๋ยกันนี
0: ่ใจใด
1: อันยังนี่
0: อันนี้หลวงพี่ก้อนรอดแล้วเสียวเนี่ย
1: ไม่ใช่หลวงพี่ก้อนกะ
0: มีพิมพ์เดียวเนอะ
1: เจ้าถามเอาเมียนะไอ้จะไปถามนักตัวเก่าได้หล่อนะแกค่ะพอไก่ตัวจะพอจะไปสู้รบ
0: บัลลอยอมรับว่าบัลล
1: อเออ
0: แต่กินข้าวลำบวย
1: อ้ากินข้าวลำจะไปมาอวดอ้ายไผ่มาอวดมันเบือง
0: อ้ากูกับคนเดียวก็ได้เอาว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าว
1: เอาหัวมันจะแต่งตัวอีนเอามาแต่งตัวงามขึ้นมาลูนี่ตาหันกันตะกี้นี่บ่ได้เน
0: อะ
1: สู้ได้ก็บ่ได้สู้ได้ก็ไอ้ก้อน
0: เนี่ยได้ดีเนี่ยเจ้าตี้เขาก็จะบ่นบ่นกับไว้นักบ่บ่นอีมึงสู้อ้ายกูบ
1: ่บ่ประเดี๋ยวนี้มีอ้ายด้วยกะ
0: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าว
1: ตายคำนี้แล้วกะ
0: มีก่
1: อน
0: นี่น้องมัน
1: มีอ้ายเห็นคน
0: แน่นอน
1: แต่น้องมันหน้ายี่และอ้ายมันจะหมกใจ
0: จังไรกว่ากูก่อนว้าว
1: ว้าวว้าวว้าวนี่ก่อนจ้ะไปห้องมาอ๋อสักปะ
0: กูไทย
1: โอ้กูกูกูกูกูกูกูกูกูอ้ายอยากไอ้ก้อน
0: ห้องอ้ายกู
1: อันนี้เป็นห้องไก่
0: กูกูกูกูกูกูกูกูกู
2: ก็มาห้องไก่ประเดี๋ยวนี
0: ้ฮะฮะ
1: อ๋ออันนี้อ้ายจ้ะ
2: อ๋อ
1: มาต
2: ั
1: ้งใจแล้วเจ้าน
2: ี่จะแย่งมีปัญหาอย่างอ้อจัน
1: เฮาหัวไอ้มันหน่อยเฮาซอดมาตั้งแต่เจ้าลูกนี
2: ่แน่เลยเพิ่นส่งน้องมาเป็นตัวแทนก่อน
1: อ๋อไอ้ก้อนมาก่อนอีน่ะมาเดี๋ยวนี้สู่เขานี่2ลุม1แหละ
2: แน่นอน
1: ถ้าเอาไอ้มาไอ้ก้อนเอาไอ้มาจ้ะ
0: อันนี้ไอ้
1: เจ้าเฮาบอกเฮาจะเอาปี่มา
0: แง่แล้วมึงก็สวัสดีไอ้กูก่อนไก่บอกเนี่ย
1: อ๊อกหัวเฮาจ้ะ
2: มีปี่แห่งคนเอามาอ้อม
0: จังมาให้มีแหน่ปี่มึง
1: อีปี่อีปี
0: ่
1: โอ้เด้อใช่ไม่ไหวอีปี่เขาลุมเผา
2: จั่วมันก็ไม่ย้อนใจเนี่ย
0: มันใจกู
1: ว่
0: าเกรงใจมันหันมันงามบ่ได
2: ้บ่ต้องเกรงใจเฮาเป็นเจ้าซอบ่ใจเอาโชคเข้ากัน
0: ได้กะ
2: โอ้โ
1: หอ้ายยังยังนะ
2: โอ้ย
1: นี่จ
2: ะอย่าได้ใส่ผีมันน่ะเป็นยัง
0: เฮาหันมันเจ้าโลมาเฮาก็เจ้าโลไปกลัวมันตก
2: เข้าหาแม่ยิงอย่าไปไปจีนไปมือก
0: ็ได้
2: ได
0: ้อ่ะ
2: ก็จ๋า
0: ได้ได้ได้ได้ได
2: ้มันกะ
0: จริงนะเหลือแค่ก่อนการอู้ชาวนะจะไปกำไปเนี่ยอย่างอี้มันบ่ดีหัวคออ
1: ันนี้ชำเหลืองนั่นดูนะตรงหน้าตาสดอีกอ่ะขอบคุณเจ้าเขาได้หนักพวงมาลัย
3: เขาจะได้กว่าหนักพวงมาลัยอ่ะ
2: ได้กะได้กะ
1: พวงมาลัยขอบคุณน้ำหน้าเจ้าอันนี้น้ำใจพี่น้องเ
2: ล
1: ี้
2: ยง
1: ดง
0: มันขึ้นมาลุนก่อนเลยได้เดี๋ยวแล้ววะ
1: ขึ้นมาลุนได้ก่อนเนอะ
3: ได้อ่ะเนาะ
0: คนครับ
1: พวงมาลัยน้องถ่อมตนหน่อยไอ
3: ้สลายจ้า
1: น่ะ
3: พวงมาลัยนี่ถ้าม
0: ีแบงค์ชาวไปไหน
1: จะไปพวงเถอะประกันเถอะ
3: ถ้ามีแบงค์ชาวตีนมานี่เหมาะนะเนี่ยไปได้แหละเธอบอก
1: อย่าง
2: ก
1: ่
2: อน
1: อ
2: ย่างก่อนนะมาเดี๋ยวนี้ทิ้งกลัวเขาการหนีความจัง
1: การเขาไปหัวมาลงตะกี้การแล้ว
2: เรื่องอะไรอยากจะการ
0: ให้สู
2: ้สู้กะ
0: สู้
2: ร
0: ับ
2: รองสู้บ่ถอยชิงไปถามเขาลุงอันมกยังซ้อมไม่ยิงเขามีอย่างดีถามก่อนบ่
0: อยากจะถามว่าอาแซงอาซองเอ็นเอ็นปินปินอินเดบังกะโลปามปาม
2: ไอ้นี่มันถึงแต
1: ่อู้มาเป็นภาษาคน
3: ยังเนี่ย
0: ฮะภาษาบ้านกูอยากจะถามว่าชูมียังไงยังคดีกันหรืออ
3: ันนี้ยัง
0: ฮะ
3: อันนี้ยังอ่ะ
0: ถามแล้วลูก
1: มันถามว่าเฮามีอย่างดีว่าปี่จะไปสู้กับเขาเนี่ย
0: อีนี่ฉลาดลวกว่ะ
3: เฮ้ยสู้มาถามว่าปี่เขานี่มีอย่างดีพ้
0: อง
1: เจ้า
3: อุ้ยจะเอารายได้สู่เฮ้ย
1: ปี่เบาๆหน่อยปี่ฟังเตื่อฟังหวาดหวดไหลเตื่อแล้วเขาจะกลัว
3: ไม่ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่ที่มันทางไงอี้นะ
1: เจ้าม
0: ันจะเอาลมผ่านขี้มันออก
1: ปากมันตื่นพอดีเฮามีของดี
3: อืม
1: เฮามีบ่อน้ำจำ
3: กับวังป่ามุ่น
2: แน่เลยสูงมีบ่อน้ำจำกับวังป่ามุ่น
3: แม่น
2: ข้าเขาก็มีดีเหมือนกัน
1: มีอ่ะ
2: มีปุ๊กบักกระโซมกับต้นโลนสวรรค
1: ์
3: แ
1: ม่น
3: โอ้ได้แล้วแม่เจ้ามา
2: โอ้หันเปิดใบเช้ามานี่พอท้องงอมใส่ใบบัตรด้วย
0: สลิดยังที่เรียนถูกเสียบนี
1: ่แบงค์เช้าใบนี้แบงค์สีเถอะคนห้าบาท
3: ปอกะ
2: อันนี้ดำสูบกัน
3: ปากัน
2: แดงสูบกัน
1: ปากัน
0: น้ำเงินก็ปากัน
1: ปากันสัมหายน้ำเงินเนี่ย
2: เนี่ย
0: นักดนตรี
3: นักดนตรี
0: ฮ
3: ะตีมันก็ตีตัว
0: โอ้โหมันก็ไปตีกันคนเดียวมึงไง
3: เดี๋ยวมันจะไปตีก็ไม่ได
1: ้เนี่ย
0: วันหม้อวันหม้อ
3: เอาอันเลยเหรอ
0: เอาอันนั้น

0: ุณกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: แก่แล้ว
2: โคกงามแต่แต่นะพี
3: ่ครับมาได้นี่มึงจะมากินเหล้าก็จะมาอู้เมียไอ้ฮะ
2: ก็กินตัวอู้ตัวกับไอ้เป็ง
3: จะอู้ไปอู้ที่อื่นจะกินกินไปห้ามอู
2: ้โหประเดี๋ยวนี้ไอ้เป็งขังเมียห้องเฮากะ
3: ขังอ่ะเมียไผก็ใจมันอ่ะเลิกมาขายเด้อเราไปปิดจะปิดร้านเนี่ยลำคันปิด

0: หยุดหยุดยังยังปิดเพลงปิดเลิกมาเลิกไม่เลื่อนมาเลิกจะบึ้งเนอะ
1: จะไปเลิกได้อย่างไรรำวงกับลังม่วน
0: มาม่วน
1: มาม่วนอย่างไรไอ้เป็ง
0: มาม่วนของรำวงกับเมียไอ
1: ้โอ้บัดที่ไอ้เป็งไปรำวงกับเมียเปิ้นโล
0: ไอ้รำกับเมียเปิ้นม่วนกะเปิ้นรำกับเมียไอ้เนี่ยกะหันแล้วมันกะอกไปอ่ะ
2: เออคนถางเมีย

0: หมอถ้าผมตายผมขอสั่งหน่อยเนอะ
1: โอ้ยอีกสองสามวันก็หายจะตายได้ยังไงร่างกายแข็งแรงนะสองสามวันก็ปกติแล้ว
0: ถ้าผมตายก็คุณหมอเอาไปยังห่อศพละมัดเออผมกับเนอแล้วขอหมอประกาศว่าผมเป็นเอด
1: นายเปงไม่ใช่เป็นเอดนายเปงเป็นโรคหัวใจหมอทำอย่างนั้นไม่ได้
0: ทำเถอะหมอกันไว
1: ้กันอะไรนายเปง
0: กันมือเขาเมาเอาเมียผมจะได้ถ้าเขาหู้ว่าผมเป็นเอด
2: จะตายอยู่ลำล่อยังมาขังเมียอยู่เออไอ้เปงขี้ไข่

ท่านผู้มีเกียรติครับขอเชิญทุกท่านพบกับผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ฮื้อกับสังคมจากอดีตสู่ปัจจุบันท่านเป็นผู้มอบเงินฮื้อกับชุมชนของเฮาเพื่อพัฒนาการทำส้วมสาธารณะใหม่ท่านผู้นั้นคือชื่อท่านอาจจะยาวไปหน่อยนะครับคุณวันชาติปากาสิทธิ์บัณฑิตฤทธิพรสมสมรพรอนงสีประสงค์อลงกรวันชัยพรอมรรัตสอนสุทัศน์รัตนวิสุทธิ์หรือนามเก่าของท่านคือคุณกุ๊บเกือบเก่าอดีตขี้เล่าหลวงแห่งบ้านวางป่ามปัจจุบันเป็นหัวหน้าสมาคมคนตกงานแห่งประเทศไทยครับระวังสายไม้โอ้ท่านผู้ชมครับเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นครับท่านประธานของเฮาข้องสายไม้หัวปุ้งตกเวทีขอเวลาสัก5นาทีเพื่อเก็บศพท่านประธานแล้วก็ให้พบกับภาคบันเทิงต่อไปครับ

0: 小白ถึงวันนี้เสียวใครเป็นอะหยัง
1: ถึงวันนี้ข้าใครเป็นรัฐมนตรีคมนาคมอย่างเดียวเชียว
0: ข้าเชียวได้เป็นรัฐมนตรีคมนาคมแล้วเชียวจะไปไหนหยัง
1: จะลองไปแก้ไขรถติดในกรุงเทพพชกรรมรัฐบาลสมัยใดก็ได้ได้กล้าเถียงกัน
0: เชิงแล้วเชียวจะแก้อย่างใดเนี่ยเชียว
1: กำเดียวจะเล่าคือฟังจำแฉง
2: เจ้า
1: เอาเล่าคือลุงสามก้งช่องแก้วใส่เราก่อนอ่า

0: ที่ว่ารถมันไม่ติดกรุงเทพแน่นะเชียวเชียวจะเข้าไปแก้เชียวจะไปแก้อย่างไดเชียว
1: จะไปยากมันอย่างเชียวถึงวันนี้รถไฟมันผ่านถนนในกรุงเทพกี่สายแล้ววันหนึ่งมันผ่านกี่ขบวนเวลารถไฟผ่านถนนเขาก็จะลงปิดกั้นถนนเอาไว
0: ้
1: เมื่อปิดกั้นถนนแล้วช่องว่างฟังรถมันติดกี่ร้อยกัน
0: โอ้โถ
1: ถ้าเชลได้เป็นรัฐมนตรีคมนาคมน่ะเชลจะย้ายสถานีหัวลำโพง
0: ฮัลโหล
1: ออกไปไว้หัวของแฉนแฉบหรือหางของแฉนแฉบ
0: ปวดโชคถ้าเชลย้ายสถานีหัวลำโพงไปไว้หัวของแฉนแฉบกับหางของแฉนแฉบแล้วผู้โดยสารเขาจะแย่อย่างไดเข้ามากรุงเทพเชล
1: จะไปยากมันอย่างเชลก็นั่งรถรางเรียบคลองของผู้ว่ากชม.เข้ามาค่ะ
0: โอ้โหเข้าท่าเข้าท่าและเจียงใหม่เฮาเหรอเชียวจะแก้ปัญหารถติดเมื่อเจ้าเมื่อแรงเนี่ยได้ก่อ
1: ได้ค่ะกระเดียวเชียวจะเล่าคือฟังจันแฉง
2: เจ้า
1: เอาเล่าคือลุงดำชามกุ้งช่องแก้วชัยเล่าก่อน

0: อันแล้วเจียงใหม่แล้วเชียวจะไปแก้รถติดเมื่อเจ้าเมื่อแรงได้อย่างไร
1: บ่มีปัญหาเชียวตึงวันนี้เมื่อเจ้ามาแรงรถมันจะติดเฉพาะชี้แยก
0: เออถูก
1: ยกตัวอย่างว่าชี้แยกควงสิงชี้แยกชามเด็กชี้แยกกาดเอื้องคำชี้แยกหนองหอยชี้แยกสนามบินชี้แยกถึงหมดนี่เชียวจะสร้างสะพานลอยข้าม
0: อันลู
1: ลื้อไฟเขียวไฟแดงขว้างตึงวันนี้รถมันติดเพราะมันเติกไฟเขียวไฟแดง
0: เออเขาช่าเขาช่าอันสมมติว่ามันยังติดอยู่ออก
1: ถ้ามันติดต้องใจแผ่นฉอง
0: แผ่นฉองนะมันเป็นอย่างไรเชียว
1: จันแฉง
2: เจ้า
1: ลุงขอเล่าถึงชามกุ้งฉองแก้วชัยเล่าก่อนนะ

0: อันแผนสองที่เชียวว่าตะกี้นั้นมันเป็นอย่างไดเชียว
1: ถ้าช่างจับผ่านลอยข้ามสี่แยกนั่นถนนมันยังติดอยู่นะเชียวเชียวจะย้ายโรงเรียนใหญ่ๆที่ในตัวเมืองออกไปช่างตามถนนวงแหวนรอบนอก
0: โอ้เชียวรถมันติดมันไปเกี่ยวอะไรอย่างกับหงเหียนเนาะเชียว
1: เกี่ยวกับเชียวเชียวมาหันกันจึงวันเนี่ยเขามาชงลูกเขามาหงเหียนรถกันก็ลูกคนลูกคนก็รถกันน่ะถ้าลูกท่านหลานเธอไม่เงี้ยหนังชื่อในเวียงสามด้วยคนก็รถสามด้วยกัน
0: เออแม่เน
1: า
0: ะ
1: แปลงถนนทำเช้าเล่นเนี่ยยังมาปอนับรถยนต์นะแม่ก่อ
2: เมาเหล้าตาปื้อผู้ศึกแต่งมาอู้แผ่วจะย้ายหงเหียนเออกำกึดขี้เหล้า
1: อย่าไปว่าแจนั่นดวงขี้เหล้ายังลุงคนนี้มาจะขี้เหล้าบ่ได
0: ้
1: อันนี้เป็นห้องกันว่าขี้เหล้ามีเส้น
2: อันยังปูเป้งขี้เหล้ามีเส้น
1: มีเส้นนี่เป็นภาษาอังกฤษขี้เหล้ามีเส้น
3: แปลว่าขี้เหล้ามีมันฉ่ำหมองโว้ย
0: อ่า

0: ไฟมาดวดอย่าฮะนี่อีน้อยอีน้อยมาเพะมาเพะขึ้นมาบนหัวดีพ่อเพะเนี่ยไอ้ละอ่อนหมูนี่เขามาตึงบัดดีบัดดักได้นะหันแม่ย่าไม่ยิงเปิ้นเตียวหนต่างคนเดียวมันไล่เต็กเปิ้นขึ้นมาบนหัวดีพ่อเพะโอ้เฮือนอีป้อนี่นะปลอดภัยที่สุดอีน้อยเฮ้ยบัดต้องกลัวอย่างเท่านั้นเอาอย่างนี้เพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินแล้วก็ชีวิตของอีน้อยมาเป็นเมียอีป้อเห็นรับรองต่อไปเขาตึงมันย่อมต้องเลยนะ
1: โอ้โหเจตนี่เสือป้าจระเข้รู้นี่ยิงขว้างเฮดิก้า
0: ว้ายเป็นแม่ย่าไม่ยิงเล่นปืนบอกใครอันละเสร็จแล้วมั้ง

0: ลายไว้ลายเสือเทาเอ๋ยน้องสาวจะไปไหนแม่เฮ้ยแต่งตัวปดข่าวจุโลถ้าบัลลังเกียรตินะอันอ้ายอันลุงขอไปส่งบ้านก็ได้ก็ฮะ
1: อย่างก็อ้าย
0: นั่นแหละว่าใครไปส่งน้องสาวบัลเตียวคนเดียวมันอุ่นตาลาย
1: มาเป็นอย่างเจ้าอันเจอมาเลยเจ้าใกล้ๆนี่บ่ได้สี่ห้าหกหลังเจ้า
0: บ้านมีตำนี้บ่โอ้โลโลโลโลโลโล
1: อ้ายรอนี่แป๊บเดียวนะเจ้าร
0: อแป๊บเอ็นแล้วแล้วแล้วเข้าไปในบ้านได้เลย
2: ไม่ยังล่ะลุงยัง
0: อันมาช่วงเช้าจ้ะเออ
2: เช้าไหน
0: เช้าบ้านเนี่ยกะอันมันว่าอันนี่รอแป๊บไปหน่อย
2: คิงบัดต้องรอมันมีนี่แล้ว
0: อะไรพวกอะไรอันนี้คิดไปไผ่นี่เอาเล็กแป๊บมาบุบหัว
2: หาเนี่ยหัวมัน
1: เอาเลยเอาจนตายเลยตัวก้นเขาเจ้ามานะเลียปากกวบกวบกวบเข้าหัวงู
0: ที่ว่ารอแป๊บรอแป๊บเป็นว่าเอาแป๊บมาบุบหัวโอ้ย
2: ได้แป๊บแล้วยิงบ่พอยิงเจ้าปืนทำกะ
0: เมื่อไปแล้ว

0: ยกุมอกกุมใจไปนั่นได้กับไปตะเหี้ยก็คนอย่างพี่เบาลาหัวโนยังมาหายด้วยวันนี้ขอกินเหล้าแก้กุมอ่ะเอาเหล้าที่แพงที่สุดในร้านนี้มากินแล้วเหล้าเออยังใหญ่น่ะกินเหล้าบ่กินดีๆบ่ตบโต๊ะเกี้ยวขาแตกหมดโหลงก่อนเกี้ยวแก่นจะได้อันนี้มันเป็นเกี้ยวบักเก่าเป็นของโบราณมันต้องแพงเป็นธรรมดาแก่นไหน20บาทอ้อ12แก่นอ้อ
1: 12แก่นจะได้นี
0: ่240
1: โอ้ยอันนี้บ่วันหน้าก็ฮือบ่ได้กันนี
0: ่บ่ได้ชะลิดบ่ดีลูกกินบ่กินดีๆบ่พันบ่เนี่ย
1: เอากะเกี้ยวไปเถอะ
0: แล้วก็เราเหรอ
1: เราบ่กินบ่กินนะบ่าโอ้ยมาจะกินเราล้ำๆเอาแก้วพอดแตกใส่กะเกี้ยวบ่ได้กินเราจะกำ
0: จับหัวสลิดอย่างแฮ

0: จันได้อย่าไปกิน
1: โอ้ก็ว่าจะเอาจีนไปซ่าก็ว่าเสาะผักกาดได้หมูหัวจะเอาที่ไหน
0: โอ้เนี่ยห่อหันละอ่อนเจ้าเขาเอาผักกาดมาขายอ่ะจานเหมาะผักกาดจะแกงใส่จีนควายนะ
1: โอ้เกี่ยวกับจะกินผักกาด
0: อือ
1: เอาไปถามซื้อบ
0: ่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาเท่าไหร่น้อง
2: มา5บาทค่ะ
1: ผักกาดพอหิวยังมาแปลงอ
0: ยู่30บาทได้กะ
2: เดี๋ยวพอถามแม่ผมก่อนนะคะ
0: แล้วแม่เฮามีไหน
2: โกเหลกาเวียงปูค่ะ
1: โ
0: อ้
1: ป้าได้กินแล้วหวานแม่แรงเน
0: ี่
1: ยโอ้อันนี้อันมาเดี๋ยวนี้เจ้าเขายังมีเพจโทรศัพท์อุ่น
0: ก็ว่า
1: ฮัลโหล
0: ว่
1: ามาโทรหาแม่มันนะ
2: แม่แม่แม่ฮักฮักกาค่า10คลิปบาค่าแต่ค่าก่อคอ
1: ฮ
2: ั
1: ลโหล
0: ว่า
2: ค่าแม่โผว่าเอาตะคะมาค่าแล้ว
0: โอ้ไม่ใช่ธรรมดาเนอะ
1: ตอนสมัยเหล่าเฮา
0: ก็เนี่ยเขาว่ามันจะล่นไปถามแม่มันเป็นว่าอู้โทรศัพท์
1: อันนู้นมันจะธรรมดาเนอะ
2: เดี๋ยวนี้เขาพัฒนาแล้ว

0: อยากกินข้าวอ่ะ
1: แม่จีปลาทูไปฮั่นไปกินตั้งในไปไอ้ละอ่อนเจ้าเขามันยืนหน้าบ้านนั่นเดี๋ยวมันจะลู่กิน
0: แม่แบ่งเปิ้นกินพ่องกาเอ็นดูเปิ้นน่ะไอ้ๆกินปลาทูจีด้วยกันบ
2: ่กินซะค่ะไอ้บ่ค่อยอยาก
1: จะไปล่อหน้ามัน
3: พิซซ่ามาแล้วครับพิซซ่ามาแล้วครับไผสั่งพิซซ่าครับ
2: โหเอ๋ค่ะ
1: แม่เฮ้ยเฮาว่าปลาทูเน็ตจังยังแล้วนะนั่นหวดเผียวพิซซ่าปุ้น
2: เดี๋ยวนี้เขาพัฒนาแล้ว
0: แม่อยากกินพิซซ่า
1: บ่พิซซ่าพิเซอร์อย่างอะปลาทูเนี่ยเน็ตจังยังอะ
0: แม่บ่พัฒนาเลย

0: ล้วสิล้อจะเออคนในศาลแน่นแต่แน่นว่ะไปเตอะปิดไปละ
1: โอ้บัดเจ้าคนในศาลอันนี้เป็นเจ้าของล้อโมยาเฮารวมชะตากับ4 5คนๆ2มือ2มือเอาซื้อล้อ4ล้อเนี่ยมาละขึ้นมาละจะไปไหน
0: ไปประตูเจียงใหม
2: ่อ๋อขึ้นมาเลยก็ขึ้นมาเลย
0: โอ้ปิดบ่ไปละนักรับนักเหลือไปเตอะ
1: เปิดบ่ไปมูเฮาไป
3: ก็ได้เนาะไปไหนดี
1: ไปประตูเจียงใหม่เอ้ประตูเจียงใหม่ปานังละ
2: ชื่อไปก
3: ับก
1: ็ใส่ก็
2: ชื่อ
1: ตาย
2: ชื่อไป
0: 10ล้อตัดหน้า
1: เขาพัฒนาแล้ว
0: โอ้ยังยอคออู้ได้อยู่บ่ค้อนปอนหวดเอาเขี้ยคำเฮดิก้า

0: บัดถ้ามันว่าสวยว่าเสยอะอย่างสักอย่างอะขนาดข้าเจ้าจะไปเข้าห้องน้ำเอาสตางค์ให้มันน่ะมันยังมายอมเอาคูปองให้อันนี้ก็สวยสวยห้องน้ำ
1: มันมีที่ไหนพ่อพี
0: ่มันมีกูที่ที่นี่ก็มีนี
1: ่แท้ค่ะสวยห้องน้ำเลยนะเอ้ยหากินกับของเน่าของเหม็นแอ

0: จอดขอดูใบขับขี่หน่อยแล้วครับ
1: มีครับนี่ครับ
0: โอ้หน้าบักไข่เหมือนตัวใดเนาะภาษีต่อหรือยังพรบขาดก่อนเนี่ย
1: บักขาดครับเรียบร้อยหมดกู้อย่างครับหมวกกันน็อกผมก็ใส่ครับผมไปได้ระบอครับ
0: ยังไปบ่ได้เตื้อจ่ายค่าปรับมา400ก่อน
1: ข้อหาอย่างครับผมมีครบกู้อย่างเลยครับ
0: ข้อหาป้ายทะเบียนหัวเลข2มันหายเนี่ยบ่หันกะ
1: ปาดเท่า
2: ปุจาเจ้าพี่จาเนี่ยคนเนี่ยเป็นตำรวจปลอมซอกเนี่ยพลไปเลยข้าเจ้าก็โดนมาแล้วเจ้า
3: เอาเพราะฉะนั้นไปโรงพักเลยข้อหาปลอมเป็นตำรวจรีดไถรับซวย
0: โหจ้าผมมาได้ครับผมยับเขาได้เขาแล้วผมยังจ่ายให้จ้าเลยอ่ะ
3: เออที่สำดีเพิ่มแถมข้อหาหนึ่งติดสินบนเจ้าหน้าที่ทำให้ตำรวจดีๆเปิ้นเสื่อมเสียหมดไปขังลืม
0: โหจ้าผมมาได้นะครับ
3: ขังลืม
0: จ้ายับผมมาได้นะครับโอ้ผมมาแล้วผมก็ฮือเหรอ

0: สวัสดีเจ้าอาจารย
1: ์สวัสดีครับปลาลูกมาสมัครเรียนกันครับ
0: เจ้าสวัสดีอาจารย์เฮียลูก
2: สวัสดีเจ้า
1: ลูกคุณเฮียนเกรดดีกว่าครับ
0: 3ปลายเจ้าอาจารย
1: ์ดีๆๆพอดีโต๊ะองค์เฮียนเฮาก็บ่ปอคุณจะต้องซื้อโต๊ะใหม่ห้องน้ำมันก็บ่ปอคุณจะต้องบริจาค 20,000 ค่าบำรุงสโมสร 8,000 ค่าสมาคมผู้ปกครองและก็ก้า
0: ปอปอปอไหนว่าเฮียนฟรีจะบ่เสียค่าเทอมอย่างใดล่ะเจ้าอาจารย
1: ์เอาก็บ่เสียนี่เป็นค่าบำรุงคุณบ่เข้าใจ
0: เข้าใจเจ้าเข้าใจที่สุดปลายลูกบ่เฮียนโฮเฮียนในเวียงแล้ว
2: ลูกจะเฮียนในเวียงลูกอยากมีโทรศัพท์มือถือ
0: บ่เฮียนบ่เฮียนไปโฮเฮียนนานาชาติบ้านเฮาปูนดีกว่าน้อย
1: บ้านคุณมีโฮเฮียนนานาชาติกะ
0: มีกะจะเอาชาติอะหยังเขมรพม่าไต้ใหญ่แมวกะเลี้ยงมูเซอร์จบมาอีแม่จะส่งมือไปเป็นลำรัฐมนตรี

0: ย่างเอิงวันนี้รัดผมวันเนี้ย
1: ตัดกะ
0: คนนึกว่าบัดตัด
1: เองก็เลยมันเป็นวันอันหยังถึงบัดตัด
0: ก็วันพูดบัดตัดพัดบ่คู่เนี่ย
1: เมาก็พูดบัดตัดจะกินอันหยังนั่งนั่งนั่งจะไปอู้นักเป็นขี้ห่า
0: โอ้มาเรื่องส่วนตัว
1: จะตัดส่งอันหยัง
0: ตัดส่งติ๊ก
1: ฮะติ๊กไหนบัดเดี๋ยวนี
0: ้กดติ๊กเดชราพรน่ะ
1: หัวหล่อมจ้อล่อจะตัดส่งติ๊กเอาส่งตุ๋นอย่าบดีวะอ่ะเรียบร้อยละ30บาท
0: โอ้ยังมาบ่ได้บ่ว่าแน่30กว่า30เดี๋ยวแปะก่อนเด้อ
1: ใครว่าสักเตื้อตัดผมแปะมีที่ไหน
0: โหแล้วอย่างเงี้ยอย่างใดอ่ะมันมาเหมียวอ่ะ
1: ก็ที่กินเหล้ายังมี
0: เหล้าน่ะเขาบ่ฮือแปะเนาะ
1: ตัดผมก็บ่ฮือแปะเหมือนกัน
0: โหแล้วอย่างใดตัดก็ตัดไปแล้วผมอ่ะบ่มีฮืออ่ะ
1: เออนั่นเตอะ

0: ลุงเอิงครับอีป้ามาตัดผมก่อนตะกี้
1: อืมมาละ
0: อืมตอนนี้เป็นคิ้วผมแล้วนะครับ
1: อืมตึงป่อตึงลูกหัวยังปวกเล็ม
0: ก็คูหน้าก็
1: โดนคูแงบมาเนาะวันเสาร์วันที่ได้กะเล่นเกมปึ้งมันโดนคูแงบอืมนั่งเอาทรงเก่าเนาะ
0: วันนี้ผมจะเปลี่ยนทรงใหม่
1: เจ้าทรงอะยังมาเดี๋ยวนี
0: ้ทรงนักเลง
1: ฮะนักเรียน
0: นักเลง
1: ตัวเต้าบะกองจะมาตัดทรงนักเลงบันนายลูกเจือทรงนักเลงบะมีก็ทรงนักเรียนอ่ะเรียบร้อยแล้ว
0: บึดอีแม่มาจ่ายตังค์นะครับ
1: โอ้ตาเจ้ากับพ่อมันไปละคนหรอกลูกมันจะมาแปะแฮมบ่ใจลายละก
0: ็น่าอีแม่มันจะมาจ่ายหู
1: เฮ้อตึงลูกตึงพ่อกูละ

0: ลุงลุงลุงให้จะมาตาพ่อนะมีทรงอย่างพ่อนะตาแล้วมาหล่อๆเนี่ย
1: ก็มีลองทรงสูงลองทรงต่ำจอนหนาจอนบางเม็ดเข้าตังล้านบินจะกินเห็ดทรงละอ่อนทรงคนเฒ่าทรงตุเจ้าทรงไข่ยม
0: แล้วลุงไม่รู้นั่นแล้วกันเนี่ย
1: รูปนักร้องมีเจ้ารูปไผ
0: อ๋อคัดได้โลโซนะลุง
1: บ่ใจโลโซผมมันยาวแต่ตัวผมสั้น
0: โอ้ฮาคัดได้ตาแบบนั้นล้อนะตาแบบโลโซอ่ะ
1: ก็บอกแล้วเปิ้นผมยาวตัวผมสั้น
0: บ่ใจนาโลโซนี่คือตาตีพอคือไปนอดเดียวเนี่ย
1: โหอันนั้นเปิ้นห้องลองสงบ่มานี่เห็นหลายละมาตัดก็ตัด

0: พี่น้องครับเกิดเป็นมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายหาที่สบายที่ไหนจักได้บางคนเกิดมารวยล้นฟ้ากินสิบจาดก็บ่เสี่ยงบางคนตุกแตะตุกว่าเหมือนกับสองคนผัวเมียกู้เนี้ย
1: เฮ้ยเฮาสองคนผัวเมียนี่ยังมาตุกแตะตุกว่าอย่าการหัวบ่บ่ได้เข้าห่มมาสู้
2: อ้ายเฮ้ยจัดตาชีวิตมันก็เป็นอย่างเอี้ยกะอดเอาเตอะมามากินข้าว
1: สาตุเตวบุตรเตวดาขอช่วยพดช่วยภายลูกพ่องเตอรัฐบาลป่นก็บอกว่าหาอาชีพเสริมหาอาชีพเสริมอาชีพแต่แต่มันตึงบ่มีเลยก็ว่าอย่างใดเนี่ย
2: อ้ายเฮ้ยอดเอาแหม5ปีรัฐบาลป่นก็ตึงบอกว่าตึงบ่มีคนโจรแล้วนะ
1: แม่นนะแม่นนะกะแม่นแน่นอนนะมันตึงมีคนโจรนะมันฆ่าตัวตายกันไปหมดแล้วหรอ
2: ไปว่าอั่นกะ

0: สองคนผัวเมียก็ยังคงทำให้ทำสวนเหมือนปกติทั่วไปพี่น้องครับอยู่มาวันหนึ่งก็มีเหตุการณ์ที่บักคาดฝันเกิดขึ้น
1: แม่มันแม่มันมันนี่ขัดใจวุ้ยๆนี่หรอข้ากุดปะหายไอ้ยังกันเนี่ยมาพอนี่หรอ
2: ไหนไหน
1: ก่อนเนี่ยแน่
2: ฮ
1: ะ
2: ทอง
1: ฮะโอ้โหทองโอ้โหกำนี้เขาจะรวยกันแล้วสาตุเตวบุตรเตวดาปนช่วยเขาแล้วสู
2: สูจะไปเสียงดังคนอื่นจะได้ยินคอยมาป้อนเขานะไปไปสัวไปซ่อนไว้ก่อนแล้วทำตัวเป็นธรรมดานะสูเด้อไป
1: ทอง
2: โอ้ปนว่าจะไปเสียงดังโอ้ย

0: ระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์ใจคนเมื่อสองคนผัวเมียขุดพบทองแล้วกิเลสตัณหาความโลภก็เกิดขึ้นในใจสองคนผัวเมียเปลี่ยนไป
1: เฮ้ยตั้งแต่เฮาได้ทองมานี่นะเฮาจะไปเนี่ยหยังญาติเฒ่าเนี่ยมาตึงบ่ฮึเฮาไปเนี่ยหยังสักอย่างเฮาฆ่ามันเหี้ยดีกะหั่นมันมาหั่นล่ะแม่มันแม่มันแม่มันเข้าใจโว้ยๆข้าขุดปะแถมแล้วอันนี้ใหญ่กว่าเก่าก่อนมาพอแล้ว
2: นายโซ่ไหน
1: ก็นี่หรอ
2: แน่ข้าขอพอหน่อย
1: ก็นายหลุมมันเหรอก้มลงไปพอแล้วก้มลงไปพอแล้ว
0: ในขณะที่เมียมันกําลังก้มเข้าไปในหลุมผัวมันก็เอาขอบกหรือว่าจอบบุ๊บหัวเมียมัน
1: ตายเหี้ยตายเหี้ยอย่ามันผจญตายเหี้ยต่อไปนี้เฮาจะรวยคนเดียวแล้วเฮาจะรวยคนเดียว
0: ผัวใจดําหลังจากฆ่าเมียมันแล้วเกิดความหิวขึ้นมาเหลียวไปหันใส่ปิ่นโตที่เมียมันหิ้วมาส่งฟังเปิดปิ่นโตกินกินเข้าไปได้สักกําพี่น้องครับเป็นอันว่าต่างคนต่างก็จะฆ่ากันเมียมันเอายาพิษใส่ในอาหารให้ผัวมันกินเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็เพราะความโลภ

0: ไรอ่ะพอหน้าพอแตะพอว่ายังยังบ่เคยหันกันสักคำเตื่อยแอ่นน่ะบ้านก็อยู่แม่กันนี่แต่แต
1: ่พ่อเมียเปิ้นมันงามนะกะตัว
0: จะพี่อู้อย่างอีนะตัวเมียตัวก็มีอ่ะเฮ้ยลมบ่ดีจะเมื่อแล้วนี
1: ่จ้ะพ่อเมียเปิ้นเตียวหรอโอ้ยก้อมหนวดนวดนวดตะก้ำยักคิ้วยึกยึกยักยักแก้มใสมงมงพ่อเมียเฮาก้นแป๊กแคลมแคมแก้มเลิกยังหุ่มอีจ้ง

0: ันแม่มันแม่มันเฮ้ยลูกพ่อบ้านพ่อเมืองกับเพื่อนพ้องกา
1: ข้าลูกบัดได้ตาลายใจสั่น
0: ตัวกินพิษเถียกะแต่ว่ากินข้าวก็เป็นอย่างเนี่ย
1: ข้าบัดได้กินอย่างซากอย่างกินข้าวบัดลำ
0: อันสู่กินไข่ต้มบ่อันกินขนมปังบ
1: ่อ
0: ันสู่กินนมสดเนาะโอ้อันสู่กินค้อนบ
1: ่ตายแล้วคุณหมอทำไมรุนแรงกับลำพึงอย่างนี
0: ้โอ้เมียกูอย่างบึดอู้เมืองบึดอู้ไทยมันลั่งจะเป็นผีชื่อยะกะเอ้ยตาขาวมันล้านหมอจะไปคลินิกแล้วเนอะ

0: โอ้มันปีกมาแล้วเนี่ยเข้ามาแล้วเข้ามาได้ใส่ก่อนเหรอโอ้วันนี้สู่ยังมาเจ้าได้หน้าก่อปลาตัวใหญ่ก่อโหแถมมันยังก็ได้ก็อือสู่แนวกะแนวก็ยังมานอนดีๆอ่ะดีนี่ยังอ่ะโหจะลุกไปไหนฮะม่อเอ๊ะวันนี้ป่อมันยังมาแปลกได้ก็อือบึดลุกบึดนอนมันเป็นอย่างใดเนี่ย
1: โอ้โหวันนี้มันถึงแย่แต่ใจรู้แต่ประตอดแห่ก็บ่ได้สักตัวโหยังไดแม่มันยังนอนมาหาประตูนะฮะใช่มั้ย
0: สู่กำลังลงไปบัดเดียวเนี่ยเฮ้ข้าปิดประตูยังได
1: ้โอ้ข้าบ่ได้มาสักกรรมตัวลูก
0: โอ้นานก็เดี๋ยวว่าสู่นอนแต่ข้ากำลังลุกไปบัดเดียวเนี่ย
1: โอ้โหบ่เหลือให้แล้วเมียข้าบ่ได้จะเหลือก้าขี้แย่มาเหงาสู่โดนหล่นก้อนแน่ๆแล้วนี
0: ่ก็ว่าเตอะข้าก็ว่าอย่างมันบ่เหมือนเก่าสามหัวก็ล้านสามหัวไม่เหมือนกำกับป้อมป๊อกล็อก
1: ตายละดาบไปไหนสู่ดาบ
0: ห้อยฝาบนหัวเนาะ

0: ถ้าเกิดอย่างนั้นเนอะเอาหัวจู้กลุ่มไก่อยู่ฮันเตอร์เปิดไปทำงานแต่แย่ๆแบบไปตายก็ไก่ฮันเนอะเอากลุ่มพวกหัวข้อตะกันดีกะ
1: โอ้ยหน่อโอ้ยหน่อจะไปอู้จะนั่นนะจะได้จะกินของไงบัลลัมเนอะ

0: วันนี้ข้าจะเอาไก่ไปจนน่ะ1ห้ามนอนรับหมอวัน2ห้ามสูเอาแก่6แก่6 3ห้ามสูเอาปากแก่หม้อแกงไปเด็ดขาด
1: จะเอาไก่กู5ได้ไปจน
0: โอ้ยไก่กูเราเก็ดปอบน่ะกระชู
1: ไก่เก็ดปอบเก็ดปอบมันเก็ดเข้าถ้วยออกจ้อนน่ะนั่น
0: ก็จะเอาไก่ไปจนปากบ่ดี
1: บ่

0: ไอ้เป็นดีสังเวชหัวไก่กังงมหัวคนกังงมไก่ก้ามมาเนาะเมาเหล้าแปลงน้ำตาย้อยปิกซิกเสี่ยงไปตะใดหะ
1: ช่างเป็ดฟันปลายบัตรเฉียใจติดหน้าจะเอาผู้เหลืองบะนาวไปแก้ตัวอยู
0: ่เสี่ยงตั้งแปดฟันปลายแล้วยังมาลาบตะกะป้อนน่ะสูงบัตรมาอู้นัก

0: ฝันตาขายถั่วเหลืองแฟนบ้านไม่ไหน
1: เอาไปเป็นทุนเอาถั่วเหลืองมาเน่าไปแล้วกำเนิด
0: ไอ้ฝันเรื่องฟันเนี่ยไอ้ฝันหักไก่ว่าหักเมียถ้าหักเมียเลิกเล่นไก่ถ้าหักไก่ไอ้ฝันก็เลิกกับเมียเลิกกันวันนี้เลิกเอาย
2: ังว่าจะมา

0: ลุงเหมยงัวจนดีจนเก่งมีลักษณะอย่างไรพ้อง
1: งัวจนดีจนเก่งนี่ต้องเป็นงัวไหล่กบแหล่กบหน้าชันหน้ากว้างหางฟ่อนมุกตาใหญ่หูน้อยหนอกน้อยคอหนาเขาเลี่ยมหุ่นบึกบืนโอ้ยิ่ม
0: ติดหน้าลุงเหมยจะเอาตัวใดไปโจร
1: จะเอาตัวที่มัดเข้าบัลลังก์ใหญ่นะไปโจรน่ะ
0: ชื่อว่าจะใด
1: ชื่อมันว่ามืดกาฟ้าทลายจนจะจนกับงัวลำปางนะเดิมพันเป็นแสนนะจะไปโดยลุงก่อ
0: โอ้

0: ว่าจะได้ป่นใหญ่เหมยป่นใหญ่โมนมีเรื่องอะไรยังจ้าถึงได้มาหาสายฟ้าแม
1: ่ไว้เจ้าป่อสายฟ้าแม่คือว่าป่อใหญ่เขานี่จะเอางัวไปจนขอเจ้าป่อน่ะช่วยป่อใหญ่เขาน่ะจะได้ก่อน
0: บ่มีปัญหาป่อจะช่วย
1: ขอช่วยป่อใหญ่แท้ๆนะเดิมพันเป็นแสนนะ
0: เป็นล้านป่อก็ช่วยได้ป่อจะเอาเกียรติป่อเป็นประกันเจ้าป่อสายฟ้าแม่เสียยังบ่มีปัญหา

0: ต่อไปนี้เป็นวัวชนคู่สำคัญของรายการระหว่างมืดกาฟ้าทลายโจรเป็นวัวมาจากจังหวัดเชียงใหม่อยู่ทางทิศใต้จะชนกับธนูทอง 2,000 แสนเป็นวัวดังมาจากจังหวัดลำปางอยู่ทางทิศเหนือคู่นี้เดิมพันข้างละ 80,000 บาทรวมแล้วเป็นเงิน 160,000 บาทกติกาปล่อยเชือกเป็นเกณฑ์วัวทั้ง2ฝ่ายวิ่งเข้าหากันแล้วเอาหน้าเข้าปะทะกันอย่างจังปรากฏว่ามืดกาฟ้าทลายโจรสู้ไม่ได้วิ่งออกสนามไปแล้ววิ่งออกสนามไปแล้วเป็นอันว่าฝ่ายธนูทอง 2,000 แสนเป็นฝ่ายชนะ
1: ช่วยหน่อยช่วยหน่อยผู้หมวยเป็นลม
2: เอาเข้ากันเข้ากันเร็วๆๆ

0: จะไปไหนพ่อใหญ่เหมยพ่อใหญ่มนฮอดเฟืองมาเป็นปุ๊บ
1: จะมาเผาหอ
0: โหจะมาเผาเรื่องหยัง
1: ก็เอางัวไปจนน่ะไหนว่าเจ้าพ่อจะช่วยอ่ะเสี่ยงไป 80,000 น่ะบัดนี้ข้าจะมาเผาหอ
0: หยุดก่อนชูเจ้าไปกี่กันรถ
2: ไปกัน4กันรถก่อนลูก
0: แง่วเสี่ยงหมด
2: โหแง่วจะได้หาหม้อ
0: หม้อสู่ซื้อบัตรเข้าหมดป้อนี่ก้าผมมีให้ซื้อบัตรฮู้ป้อบัดนั้นเข้าไปในสนามจะช่วยสู้ได้อย่างใด
1: กูเตื้อป้อก็ยังเข้าได
0: ้กูเตื้อกูครั้งที่ผ่านมากรรมการเก็บบัตรลูกคราวเนี้ยตาบอดมาหันกะตำรวจมาแยกเก็บบัตรกล้ากาติดหน้าผากตำรวจป้อสะเด็นไปชาวว่า
1: ป้อบัดนั้นมาอู้กันเป็นเจ้าป้ออวดหัวว่าดีว่าแน่นึกว่าจะแน่ไปแค่ไหนผลสุดท้ายก็มาก้านกาติดหน้าผากตำรวจเออเจ้าป้อสายฟ้าแม่

0: กับน้องเนี่ยคงจะไปกันมาได้หรอกเฮาควรจะเลิกกันตั้งแต่วันนี้บ่
1: อื้อมาเอาไอ้ฮักน้องอ่ะ
0: เฮาไปกันมาได้นะอ้าย
1: อื้อไอ้ฮักน้องนะเว้ย
0: ไอ้คิดดีๆนะ
1: อื้อไอ้ฮักน้องไอ้ฮักน้องไอ้ฮักน้องไอ้ฮักน้องไอ้ฮักน้อง

0: สูข้าบอกสูข้าขอร้องสูหลายเตือนแล้วนะแล้วว่าบัดดี้เอลมาค่ําเมื่อคืนเนี่ยมันบ่ดีนะ
1: หมายความว่าข้าบ่ดีแม่นก่
0: อเออก็แม่นนะก็มันบ่ดีอ่ะ
1: ข้าบ่ดีแล้วมาเอาข้าอีหยัง
0: ก็สูงามเหรอ
1: ข้างามแล้วมาด่าข้าอีหยัง
0: ก็สูบ่ดีอ่ะ
1: ข้าบ่ดีแล้วมาเอาข้าอีหยัง
0: ก็สูงามเหรอ
1: ข้างามแล้วมาด่าข้าอีหยัง
0: ปอข้ารําคาญรําคาญรําคาญรําคาญรําคาญรําคาญรําคาญ

0: สู่แต่คืนสู่ไปนอนที่ไหนมาบ่ปิกบ้านบ่ปิกจองคืนห้องอ่ะ
1: อ๋อข้าไปนอนกับน้องสาวข้ามาอ่ะ
0: จะไปมาขี้จุบอกนี่เนาะ
1: ก็เต้เต้นนะ
0: จะไปมาขี้จุค่ะ
1: ก็ข้าจะจุสู่ยังยังสู่บ่เจื้อข้าเลยกะว่าข้าไปนอนกับน้องสาวข้าแต
0: ่ข้าบ่เจื้อว่าสู่ไปนอนกับน้องสาวสู่เพราะตะคืนน่ะข้าไปนอนกับน้องสาวสู่อยู
1: ่อ่ะอันหยังก็สู่ไปนอนกับน้องสาวข้ามาอีสู่ตายสู่ตายสู่

0: โอ้ป้านันมานั่งอย่างปืนเก้าบุ๋มม่วงไปไหนจะเลี้ยงผีกัน
1: จะไปเดือดกูจะพกเอาเลขหวยกับตุ๊กโต
0: เออตุ๊กโตมันบอกเลขหวยได้กะ
1: เว้ยได้กะ
0: เออเปิงเป็นนานเต้าเท่าอ่ะมันมาเมาเลขหวยกับตุ๊กโตเพื่อลูกบ่ได้เมียสักเตือ
1: เอ๊ะกูว่าจะไปเดือดฟังชุนหนึ่งหนึ่งชุนชุนช่องช่องชุนชุนชามชามชุนเจ้ามือกินเรียบโอ้โตบอกตัวเนี่ยงวดนี้ดวงบัดดีลุเนี่ยเอาไว้งวดหน้าก็เจอมึงกูจะขายข้าวเขียวแตงพอชะกำหมอ

กินข้าวแรงแล้วจะไปแอวเฉาผมเฮามาเงาเหมือนไม่เข้าตั้งไปเอาน้ำมันจ้าหัวการลำวงเฮานี่ไปไหนแห่นี่เอก่อนจะไปแอวเฉาต้องเชียงโชคเชียงลักอย่าชักหน่อยเนาะหันโตโตจ้าเจ้าพ่อเจ้าแม่สงสารลูกจ้างลูกแป๊ะหน่อยเจ้าจะลงไปแอวเฉานะขอเชียงพ่อว่าตัวกรรมตัวเว้นจะมีจังใดขอเมตตาชักหน่อยเจ้าเอาแก่เฮ้ยเอาแก่เฮ้ยน้องคำน้อยน้องช่วยบุผาน้องชมมันนะแฉงล่าบันหย่อนคำอ่อนบันดงคำผงดังบีโอ้ตกตัววอกตัวเนี้ยมายุดตัดอีคำผงดังบีนี่ลุงเนี่ยตัวนี้มันท้ายบ่แม่นไปถามตัวเจ้าก้นตูดีกว่ากันดีกูจะไฟเผาแล้วลุงเนี่ย

0: อนจะไปไหน
1: ไปประชุมที่อำเภอนะ
0: วันนี้วันติดตังอำเภอเปิ้นปิดจะไปประชุมเนี่ยหยังนัดพี่น้องยานดีไว้แม่นก่
1: อไผบอก
0: ไผบ่บอกก็ต้องฮู้แน่จริงก็ลองไปจะมีดฟันคอปุ๊ดเป็นก้อมเป็นแก้มสิติดคอกสักกี่ปีถ่ายผ้าใหม่ออกนุ่งเตียวเก่าไปใส่ปุ๋ยหอมมาเดี๋ยวนี้ไป
1: ครับผม

0: ฮัลโหลน้องยานีแม่นก่อ
1: แม่นละนัดแล้วยังบ่มาจะโทรมานี่หยัง
0: ไอ้ขอโทษโดยที่ไอ้บ่ได้มารับเพราะว่าอันเพราะว่า
1: บ่ต้องมาเพราะว่าบ่บอกก็ฮู้เมียฮู้แม่นก่อฮู้ปะเลิกเซ็ง
0: น้องไปว่าหยังอันมันพูกปากกันนอมันพูกตอนบ่ายเน้อตอนเจ้าไอ้ไปเบิกเงินอยู
1: ่เอาอีมันพูกถ้าบ่มานะเป็นอันเลิกกันคนกลัวเมียเฮ้ย

0: วันเกิดน้องไอ้บ่ฮู้จะซื้อหยังมาฝากไอ้ซื้อทองมาฝากน้อง
1: ขอบคุณเจ้าไอ้สอนต่อไปนี้ไอ้บ่ท่ามาหาน้องละแค่นี้น้องก็บาปพอแล้วเอ็นดูพี่ซอยเปิ้น
0: น้องอู้อย่างอี้น้องบ่ฮักไอ้แล้วกะมันบาปอย่างใด
1: ถึงวันนี้ไอ้ฮู้ก่อมันผิดศีลข้อ3ตายไปใจยมพี่บานเปิ้นจะเฮาไปลงหม้อนางฮกแน่ๆ
0: เฮาเฮาฮักกันลุ่มเพอ่ะจะยมพี่บานเปิ้นบ่ใจฮู้หรอ
1: ถึงบ่บอกเปิ้นก็ฮู้กะ
0: เอเปิ้นไปฮู้กับไผหา

0: สอนเบิกเงินทกสมา 25,000 แล้วมันหายไปไหน 5,000
1: เออไอ้เอาไปอัน
0: ชื่อว่าให้น้องยานีแม่นก่อน
1: ใครบอก
0: ใครบอกก็ต้องพูดต้องเอาเลยมาหาแม่นี่กำลัง
2: เล่าอย่างแม่
0: เก็บเตลใหม่เสื้อใหม่ของใหม่ของปอดทุกชิ้นทุกอันเกือบใหม่ตุยไปวางไว้กลางควางมุด
1: โอ้โหโหใช่ใช่ไปเผาเกือบเผาเสื้อให้อย่างนั้น
0: ไปปากมีเตลใหม่เสื้อใหม่จังใส่ไปเอี่ยวสาวท่านชักหาเอ็ดเผาให้มันมดเพื่อมันเหลือแต่เตลเก่าเสื้อเก่ากินข้าวงาได้แล้วไปใส่ปุ๋ยหอมไป
1: ครับผม

พบกับพระเอกขวัญใจวัยรุ่นขวัญใจแม่ค้าไข่เค็มชัยยา

0: พบกับพระเอกขวัญใจวัยรุ่นขวัญใจแม่ค้าไข่เค็มชัยยาครับมาลัยน้ำใจจากคุณแม่ยุภาร้านทองโกโล50พวงพร้อมแบงค์พัน40ใบ
1: ขอบคุณครับไม่ก็เชยเสียงแป๊บแคบๆนี่ออกไปเอาเหลือก็ไข่เค็มจะได้ก็
0: ขอประทานโทษครับคุณป้าครับฟังต่อไปสิครับต่อไปรับมาลัยน้ำใจจากน้องมะลิจากสวนผักแคบ200พวงพร้อมแบงค์550ใบและนี่คือน้ำใจจากพ่อเลี้ยงสมงมพ่อค้าซาลาเปา95พวงพร้อมซาลาเปาที่เหลือขาย7แกน
2: ขอบคุณครับ
0: มิตรรักแฟนที่เก๋แม่ยกแม่ย่าคุณน้าคุณนายไม่ต้องรีบร้อนนะฮะไม่ต้องรีบร้อนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับโอ้เดี๋ยวขอประทานโทษนะครับยังเหลืออีกท่านหนึ่งนะครับเพราะท่านกำลังจะลงจากรถเบลนะครับคือเสียกิมเหงงแซ่เฮาเจ้าของกิจการร้านเพชรร้านทองโรงเลื่อยโรงสีขายหวีขายแว่นวันนี้ท่านมาพร้อมกับมาลัย50พวงและเงินติดมาด้วย10บาทฮะ

0: ต้องโผล่ครับต้องโผล่ครับ
1: อย่าทำม
0: อเดือดร้อนยุ่งแล้วครับ
1: เดือดร้อนอะไรยัง
0: โอ้กันบัดเดี๋ยวนี้ไอ้ไข่เค็มยุบเราครับ
1: ฮะ
0: ไข่เค็มยุบเราห้อง
1: ไอ้ไข่เค็มยุบเรา
0: ครับ
1: ตายแล้วเหลือเวลาแค่2นาทีจะเปิดการแสดงแล้วอ่ะทิ้งไปห้องไอ้โมกมาบัดเดี๋ยวนี
0: ้โมกไหนครับ
1: ไอ้โมกอ่อนจับฉากจะได้เล่า
0: หัวมันไหนนะครับ
1: เฮ้ยเอามา
2: ไก่กันไก่กัน
1: คนหน้าไปห้ามา
0: เชียงแฉมผมบักเป็นไอ้เล่นไอ้หาร
3: ถกับเล่นจังฟางเร็ว
1: พบกับพระเอกคนใหม่ดาวรุ่งพุ่งแรงซึ่งกำลังจะแซงไข่เข้มชยาพระเอกหนุ่มล้านนาเสียงเด็ดผักเผ็ดเผ็ดบ้านนา
4: ทุสาลูกขอยกมือไหว้พระไหว้พระปฏิมากรกูได้มาก่อนก็ได้นั่งข้างหน้าจะได้มาแก้ได้นั่งข้างหลังคนที่นั่งรับเสากันบอกเขี้ยวเว้าก็กลางยาง
5: ผมยังกล้าข้าเจ้าอีล้ำเหลือคว้างเลย
4: ผมเป็นลิเกนะจ๊ะมาจากท่าพระเมืองนนผมเป็นลิเกคนจนมาจากเมืองนนบางพระผมเป็นลิเกนะจ๊ะมาจากท่าพระเมืองนนผมเป็นลิเกคนจนมาจากเมืองนนบางพระผมเป็นลิเกนะจ๊ะมาจากท่าพระเมืองนนผมเป็นลิเกคนจนมาจากเมืองนนบางพระ
1: เข้ามาเหี้ย
4: เข้ามาเหี
1: ้
4: ย
1: ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับเมื่อกี้ท่านเอารองเท้าฟองน้ำข้างซ้ายขว้างมานะครับขอความกรุณาเถอะครับเอาข้างขวาข้างขวาขว้างขึ้นมามันจะได้เป็นคู่กันไงครับ
5: โอ้ยยัง

0: ไว้ฉาอันตุลุงเจ้าวันพวกนี้จะเกี่ยวเข้าไหนแน่นะมันจะเป็นวันดีก็ครับ
1: เออโยมโจมกะ
2: เออ เปิดปักกระตื้นพอก่อนน
1: อเออเกียง59เสียติดกับจันนี่60เสียวันอังคาร482เสียชุกกับปุตสามเจ็ดสิบเอ็ดเสียวันเสาร์กับวันพัดโอ้วันพวกนี้เป็นวันกาละกินีเป็นวันใจยะทึดบดีเกี่ยวเตือกมันเป็นวันฮ้อนวันไม่เนอะ
0: บัดแต่กาตุลงมันจะแน่ชักสองเปอร์เซ็นต์นี่จ้างคนไว้หั่นเป็นชิปคนจำเป็นได้เกี่ยวเหี้ยกาจ้ะ
1: โอ้ถ้าบัดเจือก็ตามใจลุงโจมเตอะเนอะ

0: านเข้าแหลงแล้วก
1: ็โยมโจมถามไปเรื่อยไผว่าตุเจ้าฉันเข้าแหลงซะเตื้อ
0: มันมาเป็นยังก็ขนาดตุลุงว่าหวานใจยะทึดบัดนี้เกี่ยวเข้าแล้วหมดแล้วโยเกี่ยวบ่เข้ามือไผชักคนเจือล้ำกับบัดนี้ของอย่างอีหวานใจยะทึดเกี่ยวเข้ากันเต็มต้องทึดๆเนี่ยไปแล้วเนี่ยโยมโอ้อันตุลุงหวานใจยะทึดเกี่ยวเข้ากันหลายเต็มต้องทึดๆจ้า

0: ตุลุงครับไหว้ฉาเนาะตุลุงผมจอมไหว้ฉาตุลุงรับราชการตุลุง
1: เสียงไผ่มาห้องมาค่ำเมื่อคืนเนี่ยฮะโอ้โยมจมกันน่ะมีอย่างกะหื
0: ออันขอตุลุงช่วยประกาศเถียงตามฉายเฮือกำเตอะไฟไหม้หลองข้าวผมละเข้าใจหน่อยเนอะ
1: ใจเย็นๆโยมมันไหม้บะแตกา
0: บะแตอย่างใดแตกดังลูกๆเพื่อนเนาะเข้าใจประกาศแล้ว
1: โยมปิกไปพอฮือดีแถมกำลุกของอย่างอี้เจื้อแต่บะได้เกิดว่าประกาศไฟไหม้บะแต่เจ้าบ้านจะมาด่าหัวตุหน้ากะ
0: แต่นะตุลุงพอให้เหรอเปลวไฟแดงไปเรื่องนะน่ะพอให้เหรอเข้าใจแล้ว
1: โอ้ไม่แท้รู้แต่วันใจยะทึดไฟไหม้หลองเข้าทึดม่วนแท้เนาะ

0: โอ้โหลุงสุกมายังกันนี
1: ่อ้าวสวัสดีคุณทวัฒน์พิธาคำ
0: โอ้สวัสดีลุงสวัสดี
1: อ้าวก็มาเรื่องพักนี่บ่พักนี่เนี่ยกะพักสักสามปีก็ได้เหมือนกันนะเอาละกำนี้นะมะขนาดจะกินเหล้าขึ้นล่องสักสามปีนะไปแล้วเนอสามปีปะกันใหม่บายบายฮิว

0: โอ้ลุงสุกมายังแถมมอเนี่ย
1: เอาน
0: ี่ก็พักไปแล้วบ่ใจกะ
1: คือว่าผมไปเกิดไปแล้วนี่นะพักไปแล้วมันก็บาป้นไปไหนช้ำละอ่อนก็มาบอกว่าพักได้ยังไอ้ป๋อชงไปเลยเลย
2: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: ว่า
0: ใดว่าใดว่าใด
1: อีกนาตานาตุกขังโลเกการเป็นนี่เป็นตุกที่ชุดในโลกผมก็เลยมาขืนมาพักและชงไปอย่างเอี้ย
0: ลุงแน่ใจก็ว่าลุงจะมาพักเนี่ย
1: โอ้แน่กว่าแน่ยิ่งกว่าแน่แน่จริงๆถ้าบ่แน่จริงขอให้อีลิงเป็นวอกเด้อ

0: อ้าวลุงสุกมาจากแถวมอนะฮะ
1: โอ้ยก็ไม่มีปัญหานะกับคุณทวาด
0: มีปัญหาอะไรอย่างไรมอตวาดก็มาวันนี้ก็มาแถวมอ
1: มันก็เรื่องดมๆนั่นแหละเรื่องพักนี้บะพักนี้เนี่ย
0: โอ้แล้วจะเอาอย่างใดกันแน่บะเดี๋ยวเนี่ย
1: วันนี้ถึงจะพักเนี่ย 100% เลยล่ะกระเป๋าเสื้อผ้าก็เกียมาเรียบร้อยแล้ววันนี้พักนี้แน่นอนเลยล่ะ
0: โอ้ก็ยังมาพักอย่างที่นี
1: ่โอ้ยก็มันเดือดร้อนน่ะที่บ้านก็พักบะได้เนี่ยลูกจะหื้อพักเมียบะหื้อพักปะฮู้จะไปเปิ้งไผชดไปที่วัดช้ำตู้ลุงก็บะฮื้อเข้าวัดจะไปหาที่สงบสงัดโอ้ยเลยต้องมาเป็นคนจอนจัดมาพักทกชเนี่ยกะ
0: ลุงที่นี่เปิ้นบะฮื้อพัก
1: ฮกฮกแล้วจะเอาอย่างใดเนี่ยลูกจะหื้อพักเมียบะฮื้อพักตู้ลุงก็บะฮื้อเข้าวัดหวังจะเปิ้งทกชช้ำบะฮื้อพักแล้วจะอู้ยะอย่างเนี่ยพักนี่ทกชพักนี่ทกชพักนี่ทกชอี

0: ังหนูจะไปไหน
1: อีชื่อคางมาลายชื่อคาง
0: หนูแล้วชื่อคางแล้วหนูจะไปไหน
2: อ
0: ัน
2: คือผมลาเสียว่าจะปิกบ้านไปเยี่ยมแม่ครับ
1: แม่อีแม่สบายละว่าก็เอาตังค์ให้อีเรื่องทางไป500บาท
0: อายาเรื่องทางมาลาย500จ่ายเงินอวยไม่รู้จักกี้เมื่อไหร่หนูถึงจะรวยฮะเอา500บาทมาเอ้า20บาทไป
2: มันจะไปปออย่างซอ
0: ปอป่าเลอะเลือกไปขอขึงลกสิบเลาะเลือกซื้อกระทิงแรงให้มัง1ขวกนะสิก2บาทที่เหลืออีก8บาทเลือกก็ให้แม่เลือกไปฉีดยาสิ
2: มัน8บาทมันจะไปปออย่างซ
0: อจะไปมาเหลือซ่อนาเลือกเอาให้แม่เลือกฉีดยาที่เทคสบางแผนกฉีดยาหมาเข็มละ10กว่าบาท
2: ก็มันเหลือ8บาทอะมันจะไปปออย่างซ่อ
0: ก็หมามังมี4ขาแม่ลือมี2ขาก็เสียครึ่งเลี้ยวมังก็แม่งเลี้ยวล้ออ
1: ากิมเฮียงแม่อาคังอีเป็งโคงนะมาไล่เป็งหมา
2: โอ้เสียสั่งลุยซ่อสั่งถอยขี้เหนียวขนาด

0: อากิมยังเฮียรับคงงังมาอีกหนึ่งคงนะอีชื่ออาขวังใจ
1: อ้ายยาขวังใจหรือขวังจงวะผงก่อยยางหนวกก่อยยาวใส่แหว่งตาดำหอไม่ลีเหมืองไอตีใหญ
0: ่อีเพลงแฟช่าง
1: หลูหน้ามังนะเมืองลูกอาชาเหลียงข้างบ้างพี่มังให้ให้ชอบเอลเทคแล้วชอบไปตีไปต่อยกับเขาหรือรับคงงังแบบนี้แพงก่อแพงเงินดวงก่อสูง
0: ว่าอึมใจ
1: ว่าจะรับพวกต่างลาวพวกอพยพไปยากกว่าถูกกว่าเรื่องคงงังเนี่ยว่าจะจากกางเองหรือไม่ต้องยุ่ง
0: ว่าตามใจเลือกเอาแล้วกางอากิมเฮียง

0: หลีกาหยกประจำตะกุงมังเอาไปหมกแล้ว
1: ลีซี่ลีซี่อากิมยังมังไม่ปักคอหรือตายก็ลีแล้วนะเห็นไหมเห็นกับของถูกถูกเปิงพวกต่างล่ามังเต็มบ้างเต็มเมืองอ่ะไม่คิดถึงความเสียหายของประเทศซากที่จะตามมาพวกอีนานาลือรู้หรือเปล่าอีพวกไทยก็ไม่ซัก
0: หรือกับอ้วกก็พวกใหม่ซักอ่ะ
1: เม่งแล้วเออแต่ว่าเป็นคงสังชาติไทยนะมีใบเรียบร้อยแต่พวกอีซี่หรือเหงไหมอีไล่กักขนาดไหนขนาดสถังทุ่งนะอียังเข้าไปยึกแล้วโรงพยาบาลที่หลักบุรีเหงไหมคงใครมีเป็นร้อยร้อยอียังเข้าไปยึกไรอ่ะแต่ปลาเหลียวนี่นะเจ้าหน้าที่นะเขาอนุญาตให้อีทั้ง10คงเนี่ยอยู่เมืองไทยไล่ตลอกไปเลย
0: อีอยู่ยังไงและอยู่ที่ไหน
1: เขาเอาอีใส่ลงนะแล้วบกปุงฝังป่าเฮี้ยวเรียบร้อยทั้ง10คงเนี่ย
0: ไอ้ยาอีสีแล้วนี่ว่ะ
1: ใจเง๋เก๋

0: ตาขอสารเปลี่ยนเงาสักแกนเด้อ
1: ลุงตาขอสารแซ่สักหลังเด
2: ้อเล็กๆลุงตาไม่ใหญ่ๆลุงตาทำเล็กๆลุงตาไม่ใหญ่ๆลุงตาทำ
0: ไอ้อย่างใหญ่ๆลุงตาทำ
2: กุ้งไก่และเสวียน
1: อ๋อ

0: ขอทอดพูดอังกฤษได้ไหม
1: เตียไอ้คงนี่มันคงจะเป็นมนุษย์บากกามนะทำมือทำไม้วาดรูปผู้หญิงมีหน้าอกมีเอวมีสลือรวย
0: ขอโทษเกิดปีจอระดุจังเลย
2: โอ้เล่าเขาเล่าเขาเล่าเขาเล่าเขา
0: เย่เล่าเขาเล่าเขา
2: ที่นี่ขายมวยเงี้ยม
0: no มวยเงี้ยมไม่เอา
2: สักบบไหม
0: no

0: ต่อไปนี้นิดเชาจะทดลองห่วงใหม่ของภรรยาดูสิว่าจะทนและแข็งแกร่งขนาดไหนเริ่มต้นจากห้าหักห่วงอัญลาเถนกวาดลานหักคอช้างอ้าวเมียของที่ชาวไปไม่ลามาไม่ว่าใช่แล้วครับ
1: จริงของเขาขนาดห้าห่วงยังหลุดแล้วห่วงเดียวจะเหลืออะไรมีลูกหลายลุ่มๆดีกว่า

0: องพ่อนะบนครูบาอาจารย์ละกะศีลน่าจะออกภาษาแล้วนะ
1: มึงจ้าไปคำปอกูปหวดเล่าขันตั้งฮันละฮันก็เดี๋ยวก่อนก็เดี๋ยวก่อนคำปอเอาป้ายที่หัวหน้าเขียนไว้ฮันนาไปติดปักซอยหน้าบ้านหัวหน้ากำลัง
0: เขียนไว้ไรป้ายน่ะ
1: โอ้ยก็ฮันนอป้ายอิงฮันนันนรับสมัครเจ้าภาพปอยซอฮันนอเอาไปติดกำ
0: ฮะไปเงี้ยเนอะอายเฮปอนอายคณะอื่นเดี๋ยวเขาจะเพียกหน้าหัวหน้า
1: โอ้ยเฮามันจ้างซอหัวการตลาด
0: ว่าแต่ว่าดีหัวหน้าคำปองคำปอขอเสนอว่าเฮาไปหาพี่หนานเคิบไปดีกาหัวหน้า
1: จะไปหามันอย่างพี่หนานเคิบมึงน่ะคำปอฮะ
0: โอ้ยก็ไปปู่จาเตียนเรียกหาเจ้าปอยกะ
1: เออแต่เฮ้ยไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต้องได้ด้วยเตียนปู่จา

0: ยู่กับเจ้า
1: ว่าได้มีอัญญังกาคำปอมีทุกละอัญญัง
2: โอ้สมัยโอ้อัญญังพี่นานมือมาโอยเงาปอพญาเก่าคืนโอ้โหวันล่างบะพดแรงเนี่ยก้าพี่นานมือเสียงแป๊บแล้วแค่คำปออันสวัสดีครับพี่นานผมคำป่องคำป้อคำป้อคำป๋องหน้าพ่อหน้ามองต้องคำป่องคำป้อครับ
0: เจ้าเขาสองคนนะจะมาขอเตียนผู้จาตามหาเจ้าปอยเพื่อมีการมีงานเจ้าม
1: ึงเกิดวันอันยังไอ้คำป่อง
2: อ๋อผมเกิดวันติดปูดครับ
1: อันยังวันติดปูด
2: ก็แม่ผมเจ็บท้องวันติดแล้วมาเกิดผมวันปูดอะครับ
1: แฮมบื้นเมื่อคืนน่ะเอาเตียนเล่มนี้น่ะตามเน้อแล้วก็งื้อมือตั้งหม้อเปล่าน่ะแล้วก็ปิ้นหน้าล่องเหนือแล้วก็ป้าเขาโกกสักสามกำหันแล้วก็ท่องคำว่าโอมเรียกหาเจ้าปอยข้าเรียกก็ฮือจุ่งมาเรียวไวโอมแอววองแอววองสวะหะเทกเพียง
3: สาธุคาถา

0: วัสดีเจ้าอันนี้บ้านจ้างซอคำป๋องคำป้อแม่นก็เจ้า
1: แม่นและเจ้า
0: เนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยเจ้าว่าจะหาจ้างซอไปโชว่านกับพื้นเนี่ยจะคิดเต่าใดเจ้า
2: เตียนหนามเพิ่มเน็ตตะแกเฮ้ย
0: เนี่ยเจ้าว่าจะตานไปหาป้อละอ่อนป่นเสียไปแล้วพอดีเอาขอนป่นไปลงน่ะป่นใครฟังซอเนี่ย
2: โอ้ได้ครับแม่เลี้ยงอยู่ลำปางบ้านหยังกา
0: โอ้บ้านเก่าก็อยู่ลำปางเนี่ยแต่ประเดี๋ยวเนี่ยเปิ่นว่าจะหาไปชอติกูกระดูกของป่อละอ่อนพุ่นนะไปชอติอำเภอมะตันหยีจังหวัดนาราภาคใต้พุ่นเนี่ย
2: โอ้ผมเอาเหี้ยกันไม่เลี้ยงไปหาคณะอื่นเถอะครับภาคใต้เนี่ย
0: ชอติอำเภอมะตันหยีพุ่นนะ
2: โอ้อำเภอมะตันหยีมะตันขี้แมวก็จังเถอะโอ้จะเอากลับไปตายกันไม่เลี้ยง
0: อ้อเจ้าจะเพิ่มขึ้นสองเต่าเลยนะ
2: โอ้สิบเต่าก็จังเตอะแม่เลี้ยงเอ้ยเอ็นดูผมเตอะลูกก็น้อยป่อเมียก็เป็นมาหกแม่เมียซะเป็นเบาหวานอุ้ยเมียก็ซ้ำเอาก้นการหลัดอยู่กลางควงฮั่นโอ้เป็นล้านก็ผมมาไปเนอะ
1: หัวหน้ายังมาห้ามไว้ก่อนไม่เป็นงานแรกแหกไว้ก่อน
2: แหกคนเดียวมึงเลยป้อคำป่องคำป้อคำป้อคำป่องเพอจะได้จองล่องให้ดึงคำป่องคำป้อนั่นเนี่ย

0: แม่หมานเอ้ยแม่หมานอันขอใช้ตังค่าชักหน่อยเหรอข้าจะไปแอวปล่อยหลวงพ่อเปิ้นแข่งกองนะ
1: บ่เฮียแต่น้อไปปล่อยหลวงหน้าที่จะไปฟังศีลฟังธรรมนี่น่าจะไปพ่อเปิ้นแข่งกองชูจะไปกับไผฮะ
0: ก็เนี่ยกะนั่นมานั่นมองไอ้แชมป์แถมโค้งลูก
1: ทอดทอดทอดทอมาถึงเปิงกันเฮียแต่น้อนั่นมาตีกองนั่นมองกันจ่าไอ้แชมป์พาตองปาดบานนั่งฟังข้าหูสูบเปิ้ลเละไปเตะไปเตะข้าถึงบะฮือชะตางชักบาดไปเลย
2: ก็ฮือลุงใจไปเหี้ยสัก 2-300 กับป้าปาน
0: แต่กะนั่นมามันโอถูกลูกแล้วข้าจะไปกินหยังล่ะ
1: ก็กินขี้จากของที่เปิ้นแข่งหนักกะ
0: อ๋อ

0: ตอนนี้กองทุกแกนได้ลงสู่สนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วธงเขียวขึ้น
1: เดี๋ยวขอชกกันเดี๋ยวก่อนครับไอ้ธงเขียวฟังขึ้นกันเนอะขอยืมไม้กำละครับฮัลโหลไอ้กองแกนพูดเนี่ยเวลาขอชกมึงอู้เนี่ยฟังดีเรือได้ก่อมันงัวหูนะอู้หูเรื่องพ้องกาก
0: องทุกแกนได้ลงสู่สนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วธงเขียวขึ้นขอฟังเสียงกองเสือสมิงมังกรดำมงคลวรารามหลังถ้ำพร้อมแล้วจะแข่งกองรวงชุดที่หนึ่งหน้าบัดนี้ขอฟังเสียงหวาน

0: าละเฮ้ยเข้าบ้านกันมาเป็นเท่นเป็นฉายละเฮ้ย
1: มาหนังมาตัวมามาถ้าเก่งใจผายจังนั้นอันนี้มาบ้านของลุง
2: ลุงใจก็แกล้งกับลุงใจ
1: ไก่แม่ดูบ้านแบบคอแบบเพี้ยวเนี่ยชูแม่มันอยู่ก่อ
0: กำเดี๋ยวแม่จะบอกหมอกชักกำแล้วมูนี่นะ
1: แม่มันชูชูมีบ้านก่อ
0: ห้องอันยังละชู
1: มาแล้วมาแล้วฮึ่งแน่แน่แม่มันวันนี้ชูมีอันยังเพื่อข้ากินผ่องฮะ
0: บ้านได้กินข้าวกันเตื่อกาตันตั้งหลาย
3: ยังบ้านได้กินตัวลูกป้าเอ้มันนี่ปลาอูม่วนเนาะ
1: แม่มันยังยังกินผ่องวันเนี่ย
0: ยำหนังกะตันตั้งหลายจะกินกันก็
3: ก็ถ้ายำหนังนี่เหมาะกับป้า
1: น้ำหนังอันยังถู
0: ก็ยำหนังของที่ถูเขาไปแข่งกันมานักกา
3: โคโคถ้าจะเอ้กับบ้านไผ่บ้านมันเน้อลุงถ้าคืออยู่ต่อไปนี่นะผมว่ามีการย้ำหนังคนเกิดขึ้นแน่ๆแล้วลุงผมไปแล้วไปอยู่แล้วไปแล้ว
1: แชมเดี๋ยวนะแชมเดี๋ยวกะ
4: โอ้ลุงใจแซมไปห้องไปอยู่แล้วนึ
1: โอ้เดี๋ยวกะงานแชมโอ้งานมาก็เดี๋ยวรอเดี๋ยวลาลาลาลาเนาะ

0: สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติบ่มีเกียรติไร้เกียรติและก็น่ารังเกียจทุกท่านในวันนี้หมู่บ้านของเขาบ้านห้วยมาพะล้มตำบลเฮียเบอร์อำเภอปางกระดังมีความยินดีทำพิธีเปิดเตาเผาผีเนื่องจากบ้านเฮาระยะนี้นะครับมักจะมีการตายหนีกันเป็นจำนวนมากและก็ในวันนี้เช่นกันครับได้รับเกียรติจากท่านประธานบ้านเฮาชื่อท่านอาจารย์ยาไปหน่อยนะครับชื่อของท่านก็คือคุณวันชัยพรอมรรัตนมหาสมุนจื่นบาสร้างสำอางเริงรมชวนชมสมฤทัยหรือวันชัยพรณรงหมูหรือชื่อจริงณปัจจุบันของท่านเวลานี้ก็คือคุณกุ๊บเกือบเก่าปัจจุบันนี้ท่านครับท่านดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมคนตกงานแห่งประเทศไทยวันนี้ท่านจะมาเป็นประธานเปิดป้ายเต่าเผาผีบ้านเฮาขอเชิญท่านประธานณบัดนี้ครับผมพี่น้องบ้านเฮาครับเกิดเหตุการณ์ประคาดฝันเกิดขึ้นแล้วครับคือท่านประธานบ้านเฮานะครับไปซุ่มซ่ำซื่อซ่าอย่างแย่บ่ฮู้ปักควิดตกไปที่หัวปุ้งตกไปที่คาดว่าตายแน่นอนผมทราบข่าวมาว่าท่านประธานบ้านเฮาได้บ่มีญาติมิตรพี่น้องใดๆทั้งสิ้นนะครับก็เอาอีกก่อนแล้วกันเฮาปากันเผาท่านประธานด้วยเร็วแล้วปากันไปเบิกสมาชิกของท่านประธานมาแบ่งกันดีกว่าครับ
1: นี่ๆๆ

0: คืนนี้บ่คุ้มค่าบ่ไปตีหนึ่งตีสองลักไก่ได้ตัวเดียวเหี้ยแต
1: ่ก็ได้ไก่ตัวเดียวก็หาได้ต้มกินนี้แล้วรอกินฟรีลงใจ
0: เอาเอ๊ะแฉมเมื่อใครได้เงินโชดแม่นก็
1: เจ้าละได้หมอพ่อครู
0: อันเดียวไปที่วัดด้วยกันบ่ะตู้บริจาคลุงหาเงินบริจาคมีหั่นจะเป็นเกิ่งตู้บุญนั่นแฉม
1: ฮะโอ้ถ้าอย่างอันก็หวานอกกะ
0: ก็นะกะ
1: อันไปเมื่อคืนเนี่ยบอก
0: ก็เมื่อคืนนะกะ

0: เดี๋ยวปล่อยมึงเห่าไปกูจะเซกระถาหับปากมึงอมตะลึกจึกจักหมาเขี้ยวหักพบกูบ่เข้าจังแม่เท่าไรกูบ่ตันเล็กสามหมื่นสามปันขว้างกูบ่ถูกเปิ้นบ่มีลูกยิงกูบ่ตายอมสหายเทคฮะหันเข่าลงใจดักแชมป์นะฮะ
1: โอ้ยแกก็มึงขวัญใจงัดแหละแชมป์ก่อนเน
0: า
1: ะ
0: เฮ้ยลงจักกระต่ายเย็นๆก้า
1: น้องได้ละได้ละ
0: ละละเนี่ยเลยเขาจะขึ้นเนี่ยนะ
1: ก่อนเอาเล็กมานี่เอาเล็กมานี
0: ่อยู่ก้นเขาเลยเอาหนึ่งสองอึ๊บโอ้ยโอ้ย
1: ละละละละละเอาได้ก่อนได้ก่อนได้เนาะ
0: เออเว้ยขาแฉมไว้ห่าอย่างนี้บ่โอ้ที่ขาเนี่ยอีลำเหลือ

0: ท่านสุวรรณ
1: ครับผม
0: ไปเอาวิญญาณไอ้พวกนิดผิดศีลข้อ2อาทินามาแล้วหรือยัง
1: มานี่แหละครับ
0: ท่านท้าวสุวรรณไปเอาบัญชีนางหมามาพอไล่ชื่อก้อยก่อนว่ามันตัดกันก
1: ็ท่านครับบัญชีนางหมาหายครับเอานี่ไปดีกว่าแน่นอนกว่า iPad
0: อ๋อ iPad แน่นอนกว่ารับรองบ่ผิดตัวเอาลุงใจไอ้เซมเมื่ออยู่เมืองมนุษย์ตึงบัดทำมาหากินยังกะได้การลักเล็กขโมยน้อยลักทรัพย์เป็นขโมยช่วยโจรแม้แต่ตู้บริจาคในวัดเลยว่าก็บ่เว้น
2: ขอเจ้ขอยกโทษยกจ่าเออผมเจ้ผมทำไปด้วยบันไดกังใจแกครับขอยกโทษ
0: เฮ้ยบ่ต้องอุนักสุวรรณเอามีดมาโกกมือบัดเดียวนี
1: ่มานี่คนที่ลักขี้จกมาโกกมือเป็นไอ้ปุ๋ยไก่เอามือมา
2: โอ้ยเอ็งโดนหลงเออหลงเข้าแล้วมือหลงเหี่ยวปกไอ้แชมป์ก่อน
3: ไอ้แชมป์ไม่ใช่แล้วขอโกกลูกใจไปก่อนเถอะ
2: ไอ้แชมป
1: ์ได้แล้ว
2: โอ้ยไอ้แชมป์ไอ้แชมป์
1: ไอ้ด้วน

0: น้องน้อง
1: เจ้า
0: ไปแปลกอำเภอไปยาทะเบียนกันวันนี
1: ้ไอ้เน่งไอ้จะไปแย่งอย่างยังอันไอ้ไปเอ็นดูลูกกะ
0: เฮ้ยประสนไอ้จะละเหยังคนอื่นมาเกี่ยว
1: เออไปก็ไปเมื่อขอก็บ่ยาว่าก็บ่ฟังคุณเน่งเจ้าคุณจะคิดเลยว่าเงินไข่หน้ามาแค่ล้านห้ามันจะคุ้มหัวคุณไปตลอด
0: อ
1: ย่างไว้เน้อคุณเน่งกำได้ไผ่ก่อคนนั้นต้องได้หับ
0: เฮ้ยมีเงินเสียยังบ่สน

0: น้องนุ้ยจ๋า
1: จ๋า
0: ไอ้มีความสุขที่สุดที่น้องตกลงจะไปเป็นเมียไ
1: อ้ไอ้เน่งจ๋า
0: จ๋าจ๋า
1: อาญาทะเบียนกับอีแก่คนนั้นเรียบร้อยแล้วยังอ่ะ
0: โอ้ยไม่ต้องห่วงไอ้หมดเวรหมดกรรมแล้ว
1: ไอ้เน่งจ๋า
0: จ๋าจ๋า
1: อันวันพูกเฮาไปซื้อบ้าน
0: ได้เลย
1: ซื้อรถ
0: ได้เลย
1: แล้วเงินที่เหลือเอาไปฝากเป็นชื่อของน้องเนาะ
0: ได้เลยโอนเป็นชื่อน้องได้เลยชาตินี้มีกระเดือนกับเราต้องอันที่อ้ายให้หนูอยู่บ่ได
1: ้อุ๊ยน่ะขนาดเลยคนดีคนดีของหนู

0: เฮ้ยเน่งโอ้บัดเดี๋ยวนี้เปื้อนตกอัพถึงขนาดนี้เลยกันเนี่ย
1: มันเป็นไปแล้วเปื้อนเฮ้ย
0: ก็ยังมาปิ๊กไปอยู่กับน้องนอเมียเก่าเหี้ยเล่า
1: จะปิ๊กไปได้อย่างไรน้องนอแต่งงานใหม่แฟนของเปื้อนน่ะเป็นเพียวเจ้าของปั๊มน้ำมันด้วยนะ
0: แล้วอันนาที่อยู่เนี่ยเปื้อนซื้อไว้กะ
1: ไปได้ซื้อใหญ่เปื้อนเอ๋ยอันนี้เป็นดอนาของพ่อกำนันอินหวันเลยมาขออยู่ของเปื้อนบ่ได้เงินปลาไปมันถึงเป็นยังอี้ล่ะเปื้อนเอ้ย

0: พี่บ่แจ้เฮาจะสอนนี่พี่นะบ่าวบ้านเดียวอีพี่ไปอู้เขาหยังอู้บ่าวบ้านเดียวหายแล้วเตียวไปซ่วม
1: โหน้องจันทาไปว่าหยังหยังอัน
2: ให้บ่เหมือนมึงอ่ะลดเครื่องแห่การฮ้อนขึ้นฮ้อนล่องสักวันมึงจะหูสึก
0: เออแม่บ่ต้องมาว่าคือเจ้าคนอย่างเจ้านี่นะถ้าจะฮ้อนนะจะฮ้อนคือไปถึงดวงดาว
2: เออแม่บ่ตายแม่จะท่าพอ

0: จันทาไปไหนมาพอดึกดึงกึ่งคืน
1: ไปภัตตาคารมาจ้ะแม่
0: จันทาเอ้ยพอปีมือของเต๋อป่นบ่เคยไปไหนเลยมาค่ํามาคืน
1: โอ้แม่จ๋าแม่บ่ต้องอนุไปเปรียบกับอีปี้อ่ะอีปี้บ่ไปสาวโบราณแต่จันทานี่สาวดุ้นไฮเทคจ้ะแม
0: ่ลูกเนาะลูกซอนยังบ่

0: น้องจะทาเก็บเสื้อเก็บผ้าใส่กระเป๋าน้องจะไปที่ไหน
1: ไปกรุงเทพจ้ะพี
0: ่แม่แม่น้องจะทาจะไปกรุงเทพจะไปตะไผ่บ่ฮู้
2: จันทาจะไปกรุงเทพจะไปตะไผ่จะไปแง่หยัง
0: จันทาเฮ้ยพี่ว่าบ่ท่าไปอ่ะพี่เป็นห่วง
1: เออเขาจะไปแห่ย่างนี่พี่บ่ท่ามาเป็นห่วงเฮาอ่ะเฮาก็ใหญ่แล้วเฮาบ่ใจหัวบนลานมื้อนี้พี่
2: จังมันจังมันบ่ผันไปจังมันจันทาเอ้ยถ้าพ่อมึงบัดตายมึงจะเจ็บบ่ฮู้จะเจ็บอย่างใดลูกเหลือกำนี่ฮึ

0: ตายแล้วไอ้จันท้ามึงเอาไผ่มาโดยนั่นผมแดงปั่นลุ่งนวดอย่างก้างฮา
1: แฟนเปิ้นบ่อย่างแม่ทอม This is my mother
2: Good morning mother
0: โอ้ยช่างเวทลูกตัวเก่าล้ำปั่นไปกรุงเทพตัวก็ไปกรุงเทพปั่นเอาผัวฝรั่งตัวก็เอาผัวฝรั่งหน้าอย่างแปะเมยไอ้อย่างเปิดอาซ้ายพกเสตองแห้งไปบ่ถึงลวงดาวเลยเฮ้ยใครตายเป็นลม

0: ูขึ้นไป
1: หลังได้สูหลังเนี่ยกะเอาขึ้นไปเลยขึ้นไปขึ้นไปสู
0: ป้าก่อนป้าปิดตั้งเข้าเจ้าป่อนี่กะ
2: อ
0: ๋
2: อแม่นแล้วเหรอ
0: เปิดมาอย่างเจ้าป่อ
2: เอ๋วันนี้บ่ฮวนเด้อได้ยินว่านัดตีกอบกับพญาอินน่ะบ่ฮู้ว่าจะมาบ่มาบ่ฮู้นั่น
1: มันจะลงก่อนเนี่ย
3: เลนน้อยเลนน้อย
2: อ้ามาละมาละมาละอ้านั่ง
3: ๆๆโหละช่างฮะสู่ป้ากันมาหาป่อยังอี
0: ไว้สาเจ้าป
3: ่อออกโหมมากี่ก้อง
1: อันยังเป็นก้องอ่ะสู้
2: ก้องก็ไปถามว่ากี่โมงน่ะกะแล้วหอห่มนี่เข้าใจก็
1: เข้าใจเจ
2: ้
1: า
2: หอห่มก็ว่าออกจากบ้านมากี่โมง
1: อ๋อออกบ้านมา8โมงเจ้า
3: เอาขี้เบียร์มาด้วยหรือเปล่า
1: เป็นเบียร์
2: เบียร์ก็สตางค์น่ะกะ
1: อ๋อเอามาเจ้า
0: เอามา
3: แล้วเอาขี้ดอยมาหือป้อหรือไม่
1: อันยังไปขี้ด้อย
2: ก็เพิ่นถามว่าเอาอันยังมาหือเพิ่นกินพ่อง
0: อ๋อของกินน่ะกะ
1: เตรียมมาสปะเจ้าน
3: ี่ๆยังมาก็ว่าขี้ขี้ลม
1: อันยังเป็นลมหยังหม่อง
2: เพิ่นถามว่าเตียวมาก็ว่าขี่รถ4ล้อมา
1: โอ้จะเอาหยังมาขี่รถ4ล้อเจ้าป้อบ่เดือรถทีบขี้เมียงบ่ได้ก็บ่มีข้าเจ้า2คนผัวเมียเนี่ยตุกยากใครมาขอเจ้าป้อช่วยโพดช่วยพายดูดวงจัตตาราศีไปกล้าไปขายก็บ่ล่ำบ่รวยใครมาขอเหล็กเด็ดกับเจ้าป่อสัก 2-3 ตัวเผื่อมีจกมีลาบเจ้า
0: แม่น่ะ
3: พอลักษณะลัดสี่ชุดทั้งสองคนนี้อีป้อคิดว่าบุญมีแต่กรรมบัง
1: กรรมยังได
3: ้ชุดจะต้องตามชิงมีชีวิตที่ยิ่งใหญ
0: ่
3: นั่นก็คือต้องเอาจางมาตาน1หมู
1: ่โ
0: อ้ยังเอาเป็นหมู่ขนาดตัวเด้ยังมีปัญญาซื้อเจ้าป้อ
3: จ้างมันอยู่บักไก่จ้างมันอยู่ในลังที่เป็นปวกโจโฟ
1: อันยังจ้างเป็นปวกเจ้าป่ะ
2: เปิ้นหมายถึงเบียร์ไหนน้องเข้าใจก็
0: อ
2: ๋
0: อเจ้าป่ะจะกินเบียร์เป็นลังเลยกันเนี่ย
3: ได้ก
1: ็
0: ได้เจ้าป่ะ
3: ถ้าได้ป่ะก็จะบอกโชคบอกลาภเ
0: ฮ้อเอาแน่ๆเด
3: ้อคนสองคนน้ำบ่อหนึ่งบ
1: ่
3: อเฮ็ดชีดอกไม่หวกชีก่อจำไว้เน้อลูกหลาน
1: อันยังเป็นสีแล้วนะ
0: ไปเห็นแล้ว

0: ีมีไหนเจ้าป้อเปิ้นอยู่ก่อ
1: เอ๊ะตั้งแต่เจ้ามาก็บ่หันเปิ้นเข้าทรงกําเตือนนะมีหยังกะมาป้าก็ขึ้นมาข้างบนกันกะมา
0: ขึ้นไป
1: ขึ้นไปหมู่เฮาขึ้นไปขึ้น
2: นั่ง
0: เออนั่งเนาะโอ้เจ้าป้อประเดี๋ยวนี้เขาเจ้าตึงบัดยอมเด้อเจ้าบ้านมานี่เปิ้นก็ตึงบัดยอม
2: เนี่ยข้าก็ตึงบัดยอมเหมือนกันเด้อ
3: ข้าก็บ่ยอมเหมือนกัน
2: ถ้าจ้างจะชื่อกินข้าวชานกับป้อบ่มีชื่อเลขหอยเจียงถึง500บ่ได้ชักบาท
3: มันน้อยไปค่าส่งปั้นตายก่อน
0: เนี่ยเจ้าป้อเลขที่เจ้าป้อฮือมาน่ะโอ้มันเป็นเลขอีหยังเป็นน้ําบ่เป็นเฮ็ดข้าเจ้าบ่เข้าใจโมมาหมดมันเอาไปแต่ง20บัดเดี๋ยวมันอ่านออก21เนี่ยแหน่ใด
4: เล่นน้อยเล่นน้อยมาหาญาติสั่งฮะแต่ว่าก็มาลุงหลังดินลูกหลานตั้งหลายพ่อก็ถึงบอกแล้วว่าคนเฮาเนี่ยหยังจะไปพอผ้าหมานฮู้ยะหยังฮึแม่เอาเพิ่มเอามันถึงจะได้เปิ้นปลูกเข้าปลูกดอกเปิ้นยังมีกาสำรองมันออก20ชูก็ยังบ่แม่เป็น21 22จีนี้น้ำเหลือป้อจ้วยเหลือบ่ได้ป้อจะบินแล้ว
1: เออบัดก็ยังใหญ่แต่ยังยันรถ
2: บิน
1: น
2: ั่งฮือบิน
3: แล้วป้อยังหยังนี่บัดเนี่ย
0: เออจะป้อฮือเหล็กฮือโหย
3: แล้วจะป้อหยังโอ้จะป้อลิงโยมเจ้าป้าก็ฟังชื่อทางการลิงลมอ่ะคองเป็นล้มเป็นฝนคองมามีแก่นมีตัวสู่จะไปเชื่อยะหยังเนี่ยเสี้ยงเงินเสี้ยงทองมาเป็นหยังป้าจะจัดการ

0: วัสดีเจ้าพ่อลิงลมเจ้าโอ้วันนี้จะมาแก้บนเจ้าป่อเนอะเจ้า
1: โอ้อันยังปลั่มปลือน่ะหอบเป็นมนุษย์มาจุนนะป้า
0: หัวหมูสี่หัวไก่สี่กู้พ่อป้ารวยกับเจ้าป่อลิงลมนี่ลูก
2: โอ้ไปรวยอย่างเงี้ยเหรอป้า
0: วันนั้นมาหาเปิ้นป้าป้าลงเฮือนไปได้เส้นผมเจ้าป่อเฮียติ่งขั้นใดขั้นเส้น
2: หั่น
0: มันงอก็งองอย่างอีป้าเอาไปแปรเป็นเลขจะแต่ง6ก็ยัง7จะแต่ง7ก็ยัง6คาดแต่งก็เจ็ดหกอ่ะลอยไปเลย
2: โอ้เต่าแจ
3: ้ลูกหลานตั้งหลายสรีระร่างกายของอีป้อนี่ตั้งแต่หัวจดตีนอีป้อนี่เป็นตนผู้วิเศษสามารถหือจกหือหลับภายได้ร่างกายของอีป้อไปไม่แต่น้อยนี่จะร่ำรวยใหญ่เลยล่ะ
2: โอ้อันก่อนผมจะขอเส้นผมเจ้าป้อสักหนุ่มเด้อครับ
1: โอ้อันข้าจะเอาหู
4: อันข้าจะเอาตา
5: อันข้าจะเอาหูกูดัง
3: เงยจะไปเล่นเชียร์นะลูกหลานจะไปเล่นเชียร์อะไร
6: แล้วเขาเอาไปอย่างมดแล้วข้าจะเอาอย่างข้าจะเอาเขียว
0: เขียวเนี่ยสำคัญ
6: เขียว
0: เอาอย่างมาต่อย
6: ก็กบแก้บอก
0: อะไร
3: เ
0: ป

0: เอ้าไปยังใดมายังใดสมคันเนตโอ้วันนี้มาถึงบ้านเลยจ้า
1: เออวันนี้วันหยุดมาได้ไปไหนกันแล้วมาแอลหานะคะ
0: เนี่ยกำลังจะกินข้าวอยู่พอดีนะมามากินข้าวด้วยกัน
1: เอ๊ไม่อยากกินเพราะฮะ
0: ลาบควายกะ
1: โอ้โหของหมักกันแล้วลาบนี่นะก็วันนี้ลาบปากแต่จะได้กินลาบควายเอ้ย
0: มามามาล้างมือมากินด้วยกันเต็มที่เลยเนอะน้องเจนนี่
2: เจ้าย
0: กลาบมาเลย
2: ได้เลยเจ้า
1: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยชื่ออย่างวะ
0: เจนนี่
1: โทษแล้วชื่อแต้มันชื่ออย่างนะ
0: จันดี
1: โอ้นั่น
0: มามามากินลาบด้วยกันเลย
3: ท้าก่อนสัตว์โลกผู้เจริญแล้วข้าคือเทพเจ้าผู้ได้รับบัญชาจากสวงสวรรค์ให้มาโปรดสัตว์ผู้หลุดพ้นลาบเนี่ยอย่ากินเลยมันไม่ดี
1: โหลาบมันมาดีอย่างไรอ่ะ
3: ลาบคือนรกกับคนบาปรวมเป็นลาบต้องคมดาบสับเนื้อหนังชาติก่อนชั่วฆ่าชีวิตปลิดชีวังต้องมานั่งใช้กรรมบาปโดนลาบ
0: ลาบมันบัดดีกินแต่แล้วเนี่ยเขาบอกต้องกินแล้วบอน้องเจนนี่
2: เจ้าย
0: กลาบไปเก็บ
2: ได้เลยเจ้า
1: พ่อลมบัดดีก็แต่กระเทพเนี่ยลาบก็จะเข้าปากลมปอมมาได้กินสักกรรมนอบุญมีแต่กรรมบัง

0: าแค่เสาแค่ยูกา
1: อยู่กากำลังจะกินข้าวพอดีมีอย่างกาสมคเน
0: ก็ว่าวันนี้จะมาซอกกินข้าวบ้านเปื่อนสักหน่อยอีนะ
1: มาเลยพอดีวันนี้มีลู่เลยเนอมามามามามากินด้วยกัน
0: ปวดท้อของหมักกำแล้วดูเนี่ยวันนี้จะหยอกลู่ดีๆสักกำ

0: ที่ป๊อปป้าใช่กันไหม
1: หยุดก่อนท่านสาธุชนผู้เจริญแล้วข้าคือเทพเจ้าผู้ได้รับบัญชาจากสวงสวรรค์ให้มาโปรดสัตว์ผู้หลุดพ้นลู่เนี่ยอย่ากินเลยมันไม่ดี
0: เทพมาครับล่ะ
2: นี่เหรอลู่มันดีปะลู่มันมีเจ้าโลกอะ
1: หาเป็นเช่นนั้นไม่แต่เป็นเพราะว่าลู่คือนรกกับคนชู้แอบสมสู่ผิดศีลธรรมกรรมสนองกรีดเลือดเนื้อเอาเกลือใส่ให้แสบพองทุกชาติต้องใช้กรรมชู้โดนลู่เอ้ย
2: ลู่มันบ่ดีแท้ลู่เนาะเฮาลู่ไปเก็บดีกว่าเนาะ
0: เอ้ยเทพเจ้ายังมาเป็นมารข้อหอยอย่างอี้ลําเหลือลู่บ่จะเข้าปากอยู่ลองปอหมามาอู้อย่างเอี้ยบ่ได้กินสักคํา
3: ท่านกําลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา